0: ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือสองของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
1: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
5: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
4: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบอร์ราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ175ถึง190สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ172ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก128ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
6: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะคะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
1: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
0: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
8: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenueให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีความหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสีย
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
5: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนโดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขา

0: สำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม 14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล 21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569 โดยไทยตอน

0: บนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงแม่รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย

0: การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
6: ครับ
5: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสธนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้ยังไงบ้างครับ
6: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก363เหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึง6โมงเช้า7โมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่าผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
5: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
6: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่อง

0: ตัวภาคฝาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนในส่วนท่าของผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
1: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสธนช.มีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
0: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
1: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนารายณ์ที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
1: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
0: ที่เขื่อนศรีกิจนะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
1: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
0: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับเสริมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
1: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารโขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
1: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสทช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างอะครับ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือตีสามตีสี่เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อะเลิร์ตนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ยโมงเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทนชมีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงอะครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยที่พวกเรดาร์คอมมิสิตหรืออะไรต่างมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางชิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างๆหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมโพสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห เห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
7: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
10: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาสตร์ดังนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
10: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
9: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
16: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอปัวนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสกันพอสมควรนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้นน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอำเภอปัวท่านนายกก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณยศชนันนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแท็กทีมกันดูแลในพื้นที่นะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึงฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีปภ.ครับคุณ
2: ธีรพัฒน์คชมาศ
1: ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านทั้งคืนนะครับแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการทำงานเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันตี 1:45 ตี 2 กว่าๆเดี๋ยวยังไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองอีกสักครู่เราจะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตี 2 ตี 3 เนี่ยท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู
2: ่ครับ
1: นะครับอ่ะนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยก็ปรับระดับลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็คาดการนะครับคาดการว่าเช้านี้น้ำน่าจะไปถึงอำเภอเวียงสานะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดตีห้าครึ่งฮะน้ำเริ่มเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้มาจากวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าไปโบสถ์นะฮะม
2: ี
1: พระหนุ่มแล้วก็เนน้อยฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะ
2: ครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์สั่งการจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 นะครับตรงนี้ก็มีการเฝ้าติดตามตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดตามไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าจังหวัดน่านก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวกันอัปเดตเรียลไทม์นะครับในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่จะมีการเข้าสู่เทศบาลในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า 50-60 เซนติเมตรเลยนะครับที่จะมีความน้ำที่จะมีสูงขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็ในส่วนของท่านรองนายกยศชนันที่เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการดูแลแล้วก็มีการมอบหมายนะครับให้มีการย้ายกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก นะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางก็สำคัญนะคุณสมบูรณ์นะ
1: ติดเตียง
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับนำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะฮะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคณะนะฮะเช้านี้นะครับก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะครับว่าที่ไหนครับที่น้ำกำลังจะไปถึงและถึงแล้วนะครับก็คืออำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับสองพื้นที่นี้ฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาสู่ในพื้นที่แล้วนะครับอำเภอเวียงสากับเมืองน่านนะครับท่านก็จะลงไปตรวจดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็จะไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับน่าจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นพื้นที่สั่งการดูแลความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็จะไปที่ท่าวังผาอีกนะฮะช่วง11โมงนะครับไปที่ท่าวังผาแล้วก็ไปตรวจพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอท่าวังผานะฮะอ
2: ัน
1: นี้เป็นกำหนดการนะฮะของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อตอนเย็นนะ
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายก็จะไปมอบถุงยางชีพที่เทศบาลเมืองน่านนะฮะแล้วก็ไปที่ชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนยังคงวิกฤตเส้นทางไหนถูกตัดขาดการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการประชุมเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันสดๆเลยครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงพลคุณณัฐพลครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อัปเดตเป็นไงบ้างแล้วครับท่าน
3: ตอนนี้น้ำขึ้นลงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ลดลงแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าดีใจก็คือทางตอนเหนือเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประมาณสัก 7-8 เซนต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอยู่นะครับหากไม่มีกรณีที่มีน้ำระหว่างเส้นทางระหว่างจุด N64 มาถึง N1 แทรกเข้ามาหรือว่ามีฝนตกแทรกเข้ามาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราคงจะสามารถคืนสภาพได้แล้วก็ทำการฟื้นฟูได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงจากนี้ไปครับ
1: ครับครับท่านนายกฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่1-2ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นยังไงบ้างฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
3: ท่านรองนายกนะครับท่านยศนันท์นะครับท่านได้มาดูที่ศูนย์พักพิง
1: ครับ
3: แล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมกับการสั่งราชการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตงบประมาณนะครับต่อกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งการรายงานสถานการณ์ก็ได้รายงานให้ท่านทราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเวียงสาซึ่งก็ทราบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านม.3นะครับท่านเกษต
1: ร
3: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลปภ.นะครับ
1: ครับ
3: กรมป้องกันบรรเทาสาภัยท่านได้ลงมาอยู่กับพวกเราตลอดและท่านสั่งราชการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วประเทศได้ระดมเข้ามานะครับในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าหากสถานการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจนถึงวันที่21นะครับก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นที่จะต้องอพยพผู้คนหรือว่าการที่จะต้องส่งต่ออาหารน้ำดื่มไปกับพี่น้องประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับ
1: ค
3: ราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู
1: ่
3: นะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ก็เฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสานะครับเฝ้าที่ระวังเรื่องอำเภอเวียงสาต่อไปนะครับท่านอยู่กับเราถึง14:00นะครับ14:00ท่านลงดูพื้นที่ของอำเภอภูเพียงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ก็มีน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสั่งให้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการจัดหาน้ำนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการที่จะล้างบ้านอย่าให้เหมือนปีที่แล้วนะครับและส่วนของทีมต่างๆเหล่านี้ของทีมปภ.ทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ระดมแล้วเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสูบน้ำออกตามที่ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ร้องขอด้วยครับ
2: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีตกอยู่บ้างไหมครับ
3: ฟ้าฝนตกนิดๆหน่อยๆตามบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าก่อให้เกิดความน่ากังวลใจนะครับ
2: ครับ
3: น้ำก็น่าจะลดลงตามลำดับนะครับมันขึ้นมาตอนนี้มันจริงๆควรจะลดลงไปตั้งแต่ปี2แล้วนะคร
2: ับ
3: แต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามีน้ำแทรกระหว่างทางมานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองมีการฝนตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งตัวนะครับส่งตัวแล้วคาดว่าในชั่วโมงต่อไปเนี่ยน่าจะค่อยๆลดลงนะครับใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับในการที่จะเข้าไปเคลียร์หรือฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเสริมครับ
1: ครับในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้าไปเนี่ยคืออำเภอเวียงสากับที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฮะท่านฮะ
3: เรากำลังติดตามเนื่องจากว่าน้ำยังล้นตลิ่งยังไหลเข้ามาอยู่นะครับ ไหลแล้วก็ยังเพิ่มระดับขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่จุดวัดระดับเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับถ้าการจุดวัดระดับลดลงถึงประมาณ8.30 เมตรนะครับก
2: ็
3: ทางที่ N1 นะครับเทศบาลเมืองน่านก็จะสามารถที่จะสูบน้ำออกแล้วไม่มีวนานะครับเรื่องนี้ทำตามระดับ

0: ทุกทีแล้วก็เป็นไปตามแม้ว่าการจัดการบางส่วนของหน่วยงานอาจจะมีการประเมินที่สูงเกินนะครับ แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ดีอยู่นะครับแล้วระบบประสานใช้รถโดยใช้ชนใช้ไลน์ของในชุมชนซึ่งเวลาการส่งต่อต่างๆเหล่านี้ก็ตัวเซลล์บอร์ดคาร์ดเองก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรเยอะแต่เป็นอ่านแล้วเข้าใจดีนะครับสถานการณ์ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานคาร์ดนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะสื่อต่อข้อมูลกันอย่างทั่วถึงครับ
1: ครับจุดพักพิงจุดช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้หรือยังครับท่าน
0: จุดพักพิงจุดช่วยเหลือกลุ่มเปราะข้อมูลจุดปอบางในเขตเทศบาลเรามี33ท่านนะครับเราได้แจ้งแล้วก็ขอทำการอพยพเนื่องจากว่าเสียงค่าหากกรณีน้ำท่วมการขอในระหว่างที่น้ำไหลรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเรารับออกมาก่อนในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมคาดการของเรารู้ว่าน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราจึงได้ขอเอารถของเทศบาลไปรับเราจัดเตรียมสถานที่นะครับโดยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับและในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกำลังพลต่างๆที่อยากได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ในส่วนของฝั่งเมืองน่านนะครับมีต้องการอะไรจากส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดในการสนับสนุนบ้างครับ
0: ตอนนี้สิ่งที่หลังจากนำรถลงไปนะครับการฟื้นฟูการจัดการขยะการดินโคลนที่เข้ามาในตัวเมืองซึ่งเป็นที่ต้องล้างแล้วก็ขนขยะออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อคืนสภาพและความมั่นใจเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยมีการท่วมมา3ปีติดกันนะครับและหนักที่สุดก็คือปี2568คือปีที่แล้วนะครับปี67 68แล้วก็69นะครับต้องถือว่ามันลดความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเขาเจออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและลดความสูญเสียลดความรุนแรงมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเยียวยาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าเขายังจะกล้าสู้ต่อและก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้

0: การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหาถ้ากลับไปทานอาหารที่ตั้งเช่นกรณีของทหารเองเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารนะครับหรือว่าจัดหาอาหารเข้ากล่องอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในส่วนของกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคอาหารเข้าปลาอาหารได้นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับการที่บริจาคเงินนะครับเราก็จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับ
1: ครับครับครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกนะครับเกาะติดน้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะสถานการณ์ล่าสุดนะในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตอนนี้น้ำคือนะครับในพื้นโครนครับตรงนี้ต้องมีทางด้านของจังหวัดแล้วก็อบต. อบจ. อันเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพราะว่าน้ำท่วมพอน้ำลดทีไรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในบ้านเพราะว่ามีโคลนเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รถราต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องผ่านการเยียวยาจากทางจังหวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยรายการหมุนตามบานช่วง15นาฬิกาเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ
2: ์
1: ต่อให้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของท่านรัฐกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปกับคุณธีรพัฒน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วก็คุณเหมือนใจวงใหญ่นะครับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ประธานบ้านมหาดไทยจังหวัดน่านแล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนนะคุณเปิ้ลนาคอนนิดาราแล้วก็นักเจ็ตสกีนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าน้ำเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าปริ่มน้ำในแนวคันน้ำนะฮะก็พูดง่ายๆก็ไปดูเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่อยากจะให้ชาวเมืองน่านนะปัญหางานที่ต่อไปเนี่ยที่ท่านจะลงไปดูวันนี้นะฮะก็นะครับเป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับที่น้ำตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการอพยพนะฮะประชาชนเนี่ยไปที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดหลักคือศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านนะครับมีสายด่วนด้วยนะฮะสายด่วนวอร์รูมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนน่านตลอด24ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนฮะตัวเลขหลายหลักหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: 074ฮะ
2: ครับ
1: 0547161745อันนี้วอร์รูมจังหวัดน่านนะฮะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนะครับ
1: แล้วก็คุณยศชนัน
2: ท์คุ
1: ณยศชนันท์ก็ไปกับคุณสุริยะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้ต้องพูดอีกฝั่งนึงด้วยนะว่าคุณสุริยะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะฮะอันนี้ในพื้นที่อันนี้คือที่ลงพื้นที่กันในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็ชีพนะฮะต่างๆนะครับก็หวังว่าสถานการณ์ในสถานการณ์เนี้ยนะฮะก็เป็นในหลายพื้นที่นะฮะเห็นว่าประมาณฝนเนี่ย300มิลลิเมตร
2: ครับ
1: ในพื้นที่อำเภอปัวและอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณเมตรด้วยนะครับถือว่าฝนก็รับอันนะฮะอันนี้ที่นะครับกำลังให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะขอแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจประชาชนจังหวัดน่านทุกคนนะ
2: โมงนี้ทางด้านคุณยศชนันท์นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่ครับในเรื่องของการเตรียมรับทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งในของทางรองนายกยศชนันท์เองหรือว่าฝั่งทางมท.3

0: อันคือรัฐบาล
1: ครับ
0: นะครับร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
1: แน่นอนนายกอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่าท่านลงไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมว่าท่านลงไปแล้วพอดีท่านอยู่ที่นิวซีแลนด
0: ์
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะนู่นท่านก็ยังสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยให้หมดไปโดยเร็วนะเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะอำเภอปัวก็คลี่คลายไปแล้วเนี่ยอำเภอต่อไปเนี่ยก็คืออำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะถ้าวังผานี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแนวน้ำด้วยหรือเปล่า
0: เมื่อวาน
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับส่วนเรื่องของให้ความช่วยเหลือประชาชนเราก็พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงฮะอาหารการกินเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเนี่ยราคาแพงทุกทีมาม่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนน้ำท่วม54กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่ามาม่าสมัยนั้นนะฮะห่อละ80ห่อละ100นะฮะก็ต้องซื้อฮะ
0: ตุนใช่ไหม
1: ไม่มีจะกินฮะไม่มีจะกินแต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่ามีศูนย์พักพิงที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่กันอย่ากันนั้นเลยฮะเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยเขาก็ตกหล่นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กรมการค้าภายในรับมือผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับให้ระดมสินค้าที่จำเป็นที่ขาดแคลนเนี่ยเวลาคุณไปเซเว่นเนี่ยในห้วงของน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะคือมันน้ำมันท่วมเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดนะฮะสินค้าไอ้ที่เหลือเนี่ยคนก็แห่กันไปนะฮะบนเชลฟ์วางของในเซเว่นหรือในร้านขายของชำต่างๆก
0: ็
1: เลี่ยงหมดเลยฮะ
0: ค
1: ือมีตังก็ซื้อไม่ได้หรือว่าถ้ามีตังเนี่ยก็จะต้องไปหาแบบแพงๆอ
0: ่
1: ะบางคนเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละที่ขายของเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างแพงคือของอักเนี่ยมันก็แพงเป็นธรรมดาแหละกรมการค้าภายในจะไปกำกับดูแลตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่กันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถึงมือประชาชนก็ร่วมกับเอกชนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมให้เพียงพอนะฮะอันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะระดมสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าขาดแคลนแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านโดยด่วนนะคร
0: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันฮะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจไม่เบียดเบียน
3: ของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตที่พอเพียง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้ม
7: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใคร
9: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านวัชริตเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้คุณวัชริตพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณสองคนครับ
10: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
11: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Information Officers Exchange Program หรือ IOEP เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโครงการครับภายใต้กรอบใหญ่เลยซึ่งกรอบใหญ่เนี่ยเรียกว่าCivil Service Exchange Program หรืออาจจะได้คุ้นหูกันในชื่อโครงการ CSEP นะครับผม
10: ครับ
11: ซึ่งโครงการ CSEP นะครับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยสิงคโปร์ครับที่ดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2547ครับผม
10: ครับ
11: ก็20กว่าปีแล้วครับผมโดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สารเทศของทั้งสองประเทศได้สร้างเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันครับโดยเฉพาะในการสื่อสารภาครัฐแล้วก็การสื่อสารกับภาคประชาชนครับ
10: ครับมีคำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศในบริบทนี้ด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับไหนบ้างครับ
11: คำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยครับมีในบริบทนี้มีตีความได้ค่อนข้างกว้างคร
10: ับ
11: เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนเท่านั้นคร
10: ับ
11: แต่ยังครอบคลุมผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาครัฐการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะตลอดจนการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยจะเห็นได้จากองค์ประกอบของผู้แทนไทยที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับซ
10: ึ่
11: งจะไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศครับแต่เรายังได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆครับ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับเช่นผู้แทนจากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาครัฐและภาครวมครับ
10: ครับในการจัดการครั้งนี้นะครับโครงการนี้ที่ท่านบอกว่ามีมา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็โครงการก็สะดุดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการจัดขึ้นก็คือปี2561แล้วก็มีการจัดอีกครั้งนึงก็คือในห้วงของวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า8ปีที่ห่างหายกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการจัดในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะมีความพิเศษยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับสำหรับการจัดงานเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมา
11: ครับก็ขอเรียนตามนี้ครับคือการจัดโครงการครั้งนี้ครับถือว่ามีความสำคัญมากครับอย่างที่คุณสองคนได้เรียนไปครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งครับในรอบ8ปีครับ
10: ครับ
11: หลังจากที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561ครับผมแล้วก็โครงการเนี่ยได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด19ครับ
10: ฮะ
11: ซึ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบครับภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับซึ่งเราได้เห็นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI รวมถึงความรวดเร็วของการแพร่กระจายของเฟคนิวส
10: ์
11: ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่สารเทศในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิมครับผ
10: ม
11: โดยปีนี้ครับผมหัวข้อหลักของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงเน้นไปที่3ประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ครับก็คือ1ก็คือเรื่องการรับมือกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนครับผม
10: ครับ
11: misinformation disinformation 2ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ครับแล้วก็3ก็คือการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับในภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันครับผม
10: ครับ
11: ซึ่งความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่สารเทศในวันนี้ครับคือเราต้องมีความรวดเร็วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วนั้นเนี่ยด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเพราะประชาชนเนี่ยสามารถรับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาครับขณะที่พวกเฟคนิวส์เนี่ยก็สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในปีนี้ครับคือทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายไทยและสิงคโปร์เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นทั้งโอกาสหรือก็ความท้าทายครับ
10: ครับ
11: ในด้านหนึ่งก็คือ AI เนี่ยสามารถช่วยติดตามวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลจำนวนมากครับทำให้เจ้าหน้าที่สารเทศเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับ AI เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อสร้างเฟคนิวส์หรือว่าดีเฟกต่างๆที่มีความสมจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมองว่าเราไม่ควรมองเทคโนโลยีเนี่ยในมิติของเครื่องมือเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมองควบคู่กันไปทางอีโคซิสเต็มครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นสอดมีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์มากกว่าเข้ามาแทนที่บทบาทของมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับ
10: ครับหลังโควิดเนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมฮะว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เราได้อบรมมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะฮะไอ้พอโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่สารนิเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในอนาคตไหมครับว่าจะมีแนวทางแล้วก็ทิศทางไหนบ้างครับ
11: ครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายประเด็นหน่อยครับที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะว่าไทยและสิงคโปร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่คล้ายกันครับถึงแม้ว่าบริบทของทั้งสองประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันครับผม
10: ครับ
11: ประการแรกครับก็คือการจัดการกับข้อมูลเท็จและก็ข้อมูลบิดเบือนหรือเฟคนิวส์ครับรวมถึงการจัดการกับพวกเรื่องออนไลน์แกมด้วยครับ
10: ครับ
11: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้นครับผม ดังนั้นเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับต่อการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ประเด็นที่2ครับก็คือการใช้ AI แล้วก็การใช้ Data Analytics ในการสื่อสารภาครัฐครับโดยเฉพาะการใช้ AI เนี่ยเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าใจข้อกังวลของประชาชนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
10: ครับ
11: ประเด็นที่3อันนี้ผมว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจที่สุดครับ
10: คือ
11: ประเด็นของการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับหรือที่เราเรียกว่า crisis communication นี่แหละครับ
10: ครับ
11: ผมมองว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับในการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้รัฐบาลเขาเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นทิศทางเดียวกัน
10: ครับ
11: โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเวลาที่ต้องการสื่อสารประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความอ่อนไหวสูงครับ
10: ครับ
11: โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือในช่วงโควิด19เนี่ยครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาได้อย่างดีเลยครับผม
10: ครับ
11: นอกจากนี้ครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับไทยโดยตรงครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ครับก็คือไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับทั้งนี้ครับเราจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันครับเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในช่วงการเป็นประธานอาเซียนซึ่งเนี่ยครับถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยเลยครับผม
10: ครับ
11: แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเห็นพ้องว่าโครงการเนี่ยครับควรดำเนินอย่างต่อเนื่องครับเพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายครับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงของทั้งสองประเทศครับซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในประเด็นอื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
10: ครับมีประเด็นใดที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากโครงการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยได้บ้างครับ
11: สำหรับผมนะครับสอนเรียนว่าผมมองว่ามี3บทเรียนสำคัญครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ประการแรกครับผมคือผมมองว่าการสื่อสารภาครัฐเนี่ยต้องมีการบูรณาการมากขึ้นครับ
10: ครับ
11: สิ่งที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์มีแนวทางที่เขาเรียกว่าWhole of Government Communication หรือการสื่อสารแบบองค์รวมครับโดยกระทรวงที่ทางผู้แทนไทยได้ไปพบเนี่ยครับก็คือกระทรวงพัฒนาการดิจิทัลและสารสนเทศเนี่ยครับของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางครับในการกำหนดทิศทางแล้วก็ประสานการสื่อสารในภาพรวมของรัฐบาลครับ
10: ครับ
11: โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือในภาวะวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับและผมคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของไทยได้ครับคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐเนี่ยในฐานะบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ครับหรือที่เราเรียกว่า rotation เนี่ยครับ
10: ครับ
11: หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานตามกระทรวงต่างๆทุกๆ1-2 ปีครับ
10: ครับ
11: เช่นเจ้าหน้าที่สายเที่ยวอยู่ในกระทรวงนี้2ปีเวียนเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงอื่นๆวนไปวนมาทุก1-2 ปี
10: ครับ
11: ซึ่งการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจทั้งงานเชิงนโยบายและงานการสื่อสารครับรวมถึงช่วยถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเลยครับประการที่2นะครับผมมองว่าการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นครับไม่ใช่เพียงการสื่อสารสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะพูดแต่เราต้องรับฟังด้วยครับว่าประชาชนเนี่ยกำลังสนใจกำลังกังวลหรือว่ากำลังเข้าใจประเด็นนั้นอย่างไรครับ พูดง่ายๆก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยจะต้องมุ่งที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางครับสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการทำรีเสิร์ชมากครับแล้วก็การประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยกลับมากำหนดนโยบายและแนวทางการสื่อสารภาครัฐในภาครวมครับแล้วก็ประการที่3ครับประการสุดท้ายผมมองว่าการรับมือกับข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวครับสิงคโปร์เนี่ยใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งเทคโนโลยีมากำกับดูแลแพลตฟอร์มในการสร้าง awareness การสร้าง media literacy
10: ร
11: วมถึงการสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐควบคู่กันไปครับ ประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถึงเราจะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
10: ครับ
11: แต่จากการที่ไปหารือมาครับประชาชนเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของออนไลน์แกมค่อนข้างเยอะเลยครับผม
10: ครับ
11: รวมถึงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าพวกเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะครับผ
10: ม
11: แสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีระบบนิเวศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับสุดท้ายครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการจากโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากครับ
10: ครับ
11: แต่หัวใจของการสื่อสารภาครัฐยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นครับไม่ว่าเราจะใช้ AI ใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามครับเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารก็คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้ครับ
10: ครับ
11: ซึ่งโครงการเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริงครับซึ่งหลายความท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยครับล้วนเป็นประเด็นที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับการมีเครือข่ายแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจึงมีความสำคัญอย่างมากครับและเป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการสานต่อโครงการนี้ร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
10: ครับนี่คือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณวัชริศเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
11: ขอบคุณมากครับคุณสองสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับผม
10: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับติดตามเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะครับที่มีการปฏิบัติการกวาดบ้านนะฮะกลางเมืองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณที่ดินแดง
12: แฟลตดินแดง
10: แฟลตดินแดงนะครับก็มีผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการ
12: ครับ
10: นะฮะที่เป็นข้าราชการเนี่ยอยู่3ท่านนะทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละ
12: ครับ
10: เขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็สั่งตรวจสอบเชิงลึกนะฮะว่านอกจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยังจะมีจุดอื่นๆเนี่ยที่ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยการทำบัตรสีชมพูเนี่ย
12: ครับ
10: กรุงเทพเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมาทำกันหรอก
12: ครับ
10: เพราะว่าเข้มข้นมากเพราะกรุงเทพมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IT แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่ตรงนี้เนี่ยดันมาเกิดตรงกลางเมืองนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้มันเลยเป็นประเด็นใหญ
12: ่
10: นะฮะไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยละหลวมนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการออกบัตรสีชมพูหรือจะทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำในกรุงเทพ
12: คือถ้าใช้
10: ที่ส่วนกลาง
12: คือถ้าใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีความคล่องตัวแบบว่าม
10: ีระบบ
12: คอมพิวเตอร์
10: มาแล้วมาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้แถมมีกล้องวงจรปิดด้วยใครจะกล้าแต่ปรากฏโอ้โหกล้าครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบสวนนะฮะโดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงตามทะเบียนรุ่นที่2นะฮะก็ประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครขยายผลปฏิบัติการที่ผมบอกครับกวาดบ้านกลางกรุงนะก็มีสั่งการดำเนินการฮะตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูนะฮะก็คือเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7นะฮะที่กระทำการโดยมิชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ไปดูแค่สำนักงานเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นข่าวเท่านั้นเน้นย้ำให้50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกตินะฮะเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ย บ้านหลังหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่16คนนะฮะมันจะเป็นไปได้หรอครับ
12: เป็นไปได้ยาก
10: อันนี้ต่ำๆใน16คนบางห้องเนี่ย35ถึง40คน
12: ครับ
10: อันนี้ผิดสังเกตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องกำกับดูแลนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนอยู่ขนาดนี้เนี่ยหลัก10คนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเป็นแฟลตเนี่ยนะฮะมันแปลกๆแล้วครับ
12: เ
10: ออมันแปลกๆแสดงว่าไม่ได้อยู่จริงแล้วก็ถ้าเกิดมีการย้ายเข้าไปอยู่เพื่อทำเกี่ยวกับทางทะเบียนและเกี่ยวกับต่างด้าวด้วยเนี่ยโหยิ่งอันตรายนะฮะอันนี้มันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงอย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบกันนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครก็สั่งการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับขยายผลเน้นย้ำสำนักงานเขต50เขตนะครับให้ไปตรวจสอบตรวจดูซิว่ามันมีเหตุผิดสังเกตแบบนี้ไหมให้รายงานผลภายใน1กันยายนนี้ฮะ
12: ครับส่วนในเรื่องของคดีบัตรสีชมพูนะครับก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางรองเลขาธิการปปง.นะครับก็คือท่านกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยนะครับมีการเปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพูช่วงที่เกิดขึ้นก็
10: ค
12: ือเมื่อวานนี้นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังแฟลตดินแดงแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้7รายนะครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับนายหน้าก็ตรงนี้ก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องของบัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวเนี่ยในส่วนของปปง.ตรงนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะครับว่าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะการทำแบบเป็นกระบวนการนะครับก็จะมีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าเข้าข่ายความผิดมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นอยู่ก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีการหารือในเรื่องของข้อพิจารณาต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยส่วนกรณีบัตรสีชมพูถือเป็นประเด็นใหม่ของทางปปง.หรือไม่นั้นนะครับในส่วนของท่านรองเองก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้28มูลฐานนะครับโดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายปปง.ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกล่าวในเรื่องของปปง.มีอำนาจหน้าที่ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินทางแพ่งอันนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่นะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยหากว่ามีการพบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเรียกสอบสวนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับปปง.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของเส้นทางทางการเงินสืบสวนไปว่าการที่ผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาเนาะ7รายเนี่ยมีการเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยไปยังผู้ใดบ้างเพื่อที่จะได้หาต้นต
10: อ
12: ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากใคร
10: ตรวจสอบเส้นเงินน
12: ั่
10: นแหละนะครับคือก็ตรวจสอบเส้นเงินผู้ที่เกี่ยวข้องแหละคือถ้าแถลงไม่ได้ว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมาเนี่ยนะฮะก็เสร็จเหมือนกันนะฮะโดนทั้งยึดทรัพย์สินและที่สำคัญสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสอบสวนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะน่ากลัวจริงประเทศไทยช่วงนี
12: ้
10: แต่ตรงไหนได้หมดนะฮะแล้วทุจริตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นค
12: ือ
10: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสิ่งต่างๆมันดำเนินไปไม่ได
12: ้
10: นะฮะคือมีคนเสนอผลประโยชน์ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ใจอ่
12: อ
10: นก็ใจอ่อนแล้วก็ทำตามเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการถูกสืบสวนสอบสวนถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะอันนี้ก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันอ่ะอีกเรื่องนึงจะไม่พูดก็ไม่ได
12: ้ครับ
10: เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
12: ครับ
10: โกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะฮะสอบสวนสืบสวนเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมีใครที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะฮะประชุมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะว่า สรุปแล้วนะฮะว่าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอ่ะผมสรุปให้เลย31สิงหาคมน่าจะจบพร้อมหัวสวเลยมั้งคะเนี่ย
12: ครับ
10: เพราะว่าคดีหัวสวที่กกต.ทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
12: ครับ
10: นะฮะพอบอกสิ้นเดือนสิงหาคมก็31สิงหาค
12: ม
10: นะฮะเดทไลน์พอดีนะฮะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปเดียวกันอีกประเด็นนึง
12: ครับ
10: เรื่องของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจี้ให้สอถอนะฮะสอถอคือ
12: ในส่วนของท้องถิ่นนั่นแหละที่ดูแล
10: ส่วนของท้องถิ่นนะฮะส่งหลักฐานเพื่อถอข้าราชการท้องถิ่น
12: ครับ
10: นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนโยนเผือกร้อนให้กับเขา
12: ครับ
10: นะฮะอันนี้ก็มีการโต้แย้งกันคือถ้าไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยคือเขามองว่าส่วนกลางผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งปลดและเพิกถอนข้าราชการเอง
12: ครับ
10: นะฮะอันนี้เขากลัวว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกฟ้องสู่ศาลปกครองอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมา 2-3 วันแล้ว
12: ครับ
10: นะฮะอันนี้คือส่วนกลางก็ต้องตอบให้ชัดอะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมมองนะคือรอให้ผลสอบออกมาก่อนพอผลสอบออกมาปุ๊บเนี่ยก็นำผลสอบตรงนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยไปนำสู่การเพิกถอนนำสู่การเพิกถอนโดยมีท่านปลัดหรืออธิบดีสถ.เนี่ยเป็นคนเซ
12: ็
10: นในการที่จะยกเลิกคำสั่งและบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่วิถีทางเนี่ยน่าจะดีกว่าด้วยเหตุที่ว่าอะไรไหมฮะ
12: ค
10: ำสั่งที่เซ็นในการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเซ็นเวลาปกติเนี่ยประกาศผลข้าราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นอธิบดีของหน่วยงานนั้น
12: ๆ
10: หรือไม่ก็เป็นปลัดกระทรวงของหน่วยงานนั้น
12: ๆ
10: ผมไม่แน่ใจว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเซ็นท่านปลัดอันสิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านอธิบดีสถ.นะฮะอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนเซ็นก็ต้องให้อำนาจของผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครองในตอนนั้นนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนคำสั่งแล้วก็เป็นคนที่จะออกคำสั่งใหม
12: ่
10: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำสั่งที่ออกมาเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของใครก็ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนด้วยอำนาจหน้าที่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่ศาลปกครองด้วยว่าอำนาจเนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองเป็นของคนนั้นแล้วคนนี้เนี่ยทางด้านของท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็ดูไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12: ครับแล้วอย่างกรณีแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับคุณทรงพล
10: หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า
12: หมายถึงว่าคนอื่นมารักษาการแทนใน
10: หมายถึงท้องถิ่นหรอ
12: ใช่ครับ
10: ในกรณีของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาปกติไม่มีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรอเขามีแต่ให้ออกจากราชการถูกไหมหรือว่าให้ออกให้หยุดปฏิบัติหน้าที
12: ่ให้ไปเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นแทนเงี้ย
10: อ๋อย้ายใช่ไหมย้ายเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ให้มาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้จะถูกสืบสวนและสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตำรวจทหารเพราะว่าเวลาถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณย้ายไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลในการที่จะทำสำนวนหรือว่ามีอิทธิพลในทางพื้นที
12: ่อ
10: ันนี้คือการย้ายออกจากพื้นที
12: ่
10: เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานสมมติเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยถูกสอบสวนและยังให้ทำหน้าที่ต่อไปเขาก็ทำลายหลักฐานที่เขาครอบครองอยู
12: ่พยานหลักฐานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่
10: ใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถูกสั่งในการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที
12: ่
10: ว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีเขายังไม่ได้ผู้กระทำความผิดและเหตุใดเนี่ยจึงถึงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อีกฝั่งที่สั่งให้หยุดเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะบอกว่ามีการสืบสวนในเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเกรงว่าการกระทำต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับว่ามีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีแล้วหร
12: อ
10: ส่วนใหญ่เขาไม่ออกเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจะต้องถูกอุทธรณ์คำสั่งแล้วถูกฟ้องร้องต่อไปนะฮะก็น่าจะดูเรื่องของผลจากการสอบท้องถิ่นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกรรมาธิการกฎหมายฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณวรสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ายืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จกรรมาธิการกฎหมายบอกว่ายังไงฮะ
12: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเร่งตัดตอนคดีหรือไม
10: ่
12: อาจจะเร็วเกินไปนะครับทางฝั่งคุณรังสิมันโดมนะครับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขีดเส้นตายวันที่31สิงหาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเร่งให้เรื่องนี้จบโดยเร็วหรือเปล่า พราะว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะเจาะลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ย
10: ครับ
12: เป็นการที่ตัดตอนเรื่องนี้ไหมให้มันจบเร็วที่สุด
10: ค
12: ือ
10: เร่งรัดกระบวนการจนเกินไปนะ
12: คร
10: ับ คือในทางการเมืองอ
12: ่
10: ะถ้าทำช้าไม่กำหนดเส้นตายเร็วๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองว่า
12: ละเลย
10: ซื้อเวลาหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเอี่ยวอะไรหรือเปล่ารออะไรหรือเปล่าคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกต่อว่าผมมองนะถ้าเกิดคุณทำเร็วก็บอกคุณตัดตอนถ้าคุณทำช้าก็บอกว่ามัวแต่ทำอะไรอยู
12: ่แต่มันก็เป็นจริงๆนะ
10: เอาจริง
12: นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตรงทางฝั่งคุณรังสิมันต์โรมก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี
10: ้
12: นะครับก็ยังไงก็ต้องรอดูนั่นแหละขีดเส้นตาย31สิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนที่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้น
10: ขีดเส้นตายไม่รู้ใครตายก็ขีดเส้นไว้อย่างเดียวก็ได
12: ้ครับ
10: ตายแล้วคือข่าวอ่ะชอบบอกว่าขีดเส้นตายคือแต่จริงๆนั้นคือ หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนาทีสุดท้ายอ
12: ่
10: ะ31สิงหาคมเวลา 16:30 นอะไรแบบนั้นอันนี้จริงๆ
12: บางทีอาจจะไม่ใช่ 16:00 ด้วยแต่อาจจะเป็นในวันนั้นนะ
10: แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้อง31สิงหาคมไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีต้องสืบสวนอะไรเชิงรุกเชิงลึกเน
12: ี่
10: ยขยายได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง
12: ความชัดเจนมากกว่า
10: ความชัดเจนมากขึ้นนะฮะความชัดเจนมากขึ้นแต
12: ่
10: ผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผลสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ใครจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะทุจริตบ้างนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่มีอำนาจหรือตัวการใหญ่เนี่ยมันเป็นใคร
12: ครับ
10: ไม่อยากให้ตัดตอนและดูระยะเวลากรอบเวลา31สิงหาคมเนี่ยมองว่าเป็นการเร่งรัดตัดตอนอ
12: ัน
10: นี้ก็คือมุมมองของฝ่ายค้านคือจะหวังว่าฝ่ายค้านจะมายอวาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
12: ้
10: เขาก็ตั้งข้อสังเกตอ่ะนี่คือทางกรรมาธิการกฎหมายฮะไปดูไทย AI Passport บ้างฮะ
12: ครับ
10: ยอดลงทะเบียนการใช้งานเข้าไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับผ่านแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทย ID นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆขัดข้องชั่วคราวนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรัดกุมกว่าปกติมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะฮะ
12: ครับ400,000สิทธิ์แล้วนะครับม
10: ี
12: การไปลงทะเบียนแต่ว่าเรามีให้ลงทะเบียน5 ล้านสิทธิ์ครับเมื่อวานนี้400,000
10: เขาเอามาจากไหนฮะตัวเลข
12: นี่อันนี้คือการแถลงจากทางรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบ
10: คุณชัยชนกชิดชอบ
12: แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะดูตรงไหนว
10: ่
12: าม
10: ันดูไม่ได้
12: สิทธิ์เท่าไหร่
10: เท่าที่ผมอ่ะที่ผมดูอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกมาได้เหมือนเวลาคุณลงทะเบียนอ่ะ60-40ไทยช่วยไทยเนี่ยจะบอกตัวเลขถอยหลังใช่ไหมว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เท่าไหร
12: ่
10: แต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเว็บของไทย AI Passปอดเนี่ยนะ
12: ครับ
10: net ใช่ไหม
12: ครับ
10: นะลงเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขนับถอยหลังคือตรงเนี้ยมันสร้างความแคลงใจให้กับสังคม
12: ครับ
10: ด้วยเหตุว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้ 1,600 ล้าน
12: ครับ
10: กับ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะ
12: ครับ
10: ใช้เงินกองทุน DE ไม่ใช่เงินงบประมาณนะฮะอันนี้คนชอบมาด่าบอกโอ้ยใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชนอ
12: ัน
10: นี้ใช้เงินกองทุน DE นะใช้เงินกองทุน DEแต่มันมีการเปลี่ยน TOR TOR ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่เหมือนอะเหมาจ่าย 1,600 ล้าน5ล้านสิทธิ์แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR จากเดิมเนี่ยเหมาจ่ายกลายเป็นตาม
12: ผู้ใช้จริง
10: ตามผู้ใช้จริงตามจำนวนคนลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยถ้าคนลงน้
12: อ
10: ยเท่ากับว่าเราก็จะต้องใช้เงินในกองทุนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย
12: เรายังไม่เห็นยอดเนี่ย
10: คือควรเปิดเผยยอดเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปปิดบังๆแบบนี้มันสร้างข้อแคลงใจแล้วก็มันกำลังจะเป็นจุดที่ถูกจู่โจมหร
12: ือ
10: ว่าจุดที่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านได้ง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องติดตามดูฮะ
12: ครับคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันได้นะครับ de.aipass.net ครับ
10: มีย้ำนิดนึงนะฮะก็ถึงวันที่เท่าไหร
12: ่ถึง31นี้
10: ครับ
12: นะครับ
10: 11สิงหาคม
12: ถูกต้อง31สิงหาคมครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
10: ครับ
12: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
10: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนองคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิด น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไม
8: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้าคุณผู้ฟังค่ะเป็นเช้าที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะแต่เชื่อว่าน่าจะตกหลายพื้นที่คุณผู้ฟังก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ของน่านด้วยนะคะน่านก็คือหนักมากปีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยังหนักแบบนี้ทั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วน่านเนี่ยก็ท่วมแล้วนะคะภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือที่เป็นภูมิภาคหรือลักษณะคล้ายๆกันก็เคยเจอประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ทำไมครั้งนี้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนเนาะเราไม่รู้ว่าจะถอดกันอีกสักกี่ครั้งคุณผู้ฟังถึงจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาจริงๆจะโทษใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าฝั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่มันเป็นระดับจริงจังอ่ะต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือคนไทยเราก็อยู่กันมาแบบนี้ตลอดเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาบอกว่าแจ้งเตือนแบบจริงจังว่าเนี่ยภายในอีกหนึ่งชั่วโมงหรือน้ำกำลังจะมาแล้วประมาณนี้ค่ะคือเขาก็เตรียมตัวกันไม่ถูกจริงๆเราก็ต้องบอกตามตรงเนาะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอ่อนเรื่องของการฝึกซ้อมแผนที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่เป็นบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดน้ำป่ามาเราจะต้องทำยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้1 2 3 4ต้องทำแบบไหนการคำว่าอพยพเนี่ยเราจะต้องอพยพไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวจริงๆนะคุณผู้ฟังลองติดตามดูนะก่อนหน้าที่จะเกิดน้ำป่ามาเนี่ยค่ะไม่ได้มีการบอกเลยนะว่าเนี่ยภายในอีก 2-3 วันนี้นะในพื้นที่จังหวัดน่านนะจะมีศูนย์อพยพตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนไปอยู่ได้เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่มันเป็นการแจ้งเตือนแบบภาพรวมกว้างๆว่าเตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูงอพยพประมาณนี้เลยค่ะซึ่งมันก็เป็นการแจ้งเตือนที่เราเห็นมาตลอดแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดบ้างบางครั้งมันก็เกิดบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงเท่านี้บ้างนะคะมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจไม่ถูกในเวลานั้นจนทำให้เกิดเหตุการณ์หรือภาพแบบที่เห็นเนี่ยค่ะทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่มวลน้ำป่าในพื้นที่น่านสายนี้นะคะที่มาเนี่ยจะไปไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องส่งกำลังใจช่วยให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยแล้วกันนะคะคุณผู้

ก็ตกหนักแล้วก็ฝนที่ระนองเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ฝนที่ระนองเนี่ยเขาจะตกเป็นเวลาเขาจะตกเวลาตอนมาทำงานตอนเช้าประมาณสัก8 โมงกว่าแล้วก็สักตอนเที่ยงก่อนจะออกไปทานข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนาะจะตกเป็นเวลามากเลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาดูได้คุณผู้ฟังทักทายทุกคนเลยนะคะรับฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ทั้งในพื้นที่ของสวทระนองเนาะ2 คลื่นด้วยกัน FM แล้วก็AM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราค่ะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะในวันฝนพรำแบบนี้แล้วก็ยังต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น่านด้วยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือพะเยาก็มีบางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปด้วยค่ะก็เรื่องนี้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ก็สั่งด่วนข้ามทวีปมาเลยนะคะในจริงๆเนี่ยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเมื่อวานก็สั่งด่วนเลยนะให้รัฐมนตรีประมาณสัก3ท่านแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรี1ท่านนะคะที่ได้ลงไปติดตามสถานการณ์มีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ภาคเหนืออยู่แล้วแล้วก็อีกท่านนึงค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็อีก1ท่านค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้โดยตรงอยู่แล้วคุณเจเศรษฐก็ลงไปในพื้นที่ลำดับแรกๆเลยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไปพาคุณยายไปอุ้มคุณยายเห็นภาพเนาะขึ้นเรือมาก็ต้องช่วยกันลำเลียงประมาณแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องส่งกำลังใจด้วยจริงๆแล้วก็มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อจะได้ให้ทางจังหวัดเนี่ยเขาได้ดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนี่ยตอนนี้ก็ระดับน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็รอเวลาให้น้ำเนี่ยไหลไปตามเส้นทางไปตามทางน้ำนะคะเพื่อลงเขื่อนสิริกิติ์ค่ะพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันจะมาสมทบอีกหรือไม่หรือว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่า 80% เลยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นบทบาทภาพรวมการทำงานในห่วงที่ผ่านมาแล้วกันที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามไปนะคะส่วนใครที่จะโทรขอความช่วยเหลือนะคะสายด่วน1784โทรได้ตลอด24 ชั่วโมงไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะภาคใต้ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่ายังมีการแจ้งเตือนเรื่องคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตพังงาระนองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวกันต่อเลยค่ะเป็นภารกิจแรกแล้วกันนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยที่ไปหารือกับออสเตรเลียนะคะโดย4 เรื่องที่เขามีการหารือกันนะคะ1 เรื่องของการเมืองและความมั่นคงค่ะทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมก็คือการสู้รบทางทหารหรือภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเช่นภัยไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติประมาณนี้เป็นต้นนะคะพร้อมที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ของทั้ง2 ประเทศเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาความร่วมมือให้ทันต่อภัยคุกคามที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องแรกที่เขาหารือกันเรื่องที่2เรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้านวัตกรรมทั้ง2 ฝ่ายเห็นความสำคัญของการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ามความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะโดยจะมีการขยายการค้าและการลงทุนของทั้ง2 ทางนะคะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะมาดูประเด็นที่3ที่เขาหารือกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะเรื่องของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะทั้ง2 ประเทศจะมีการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่มีส่วนสำคัญต่อสังคมของออสเตรเลียนะคะขณะที่ประเทศไทยเองก็ยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียอยู่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของระดับประชาชนที่ยังคงแน่นแฟ้นกันอยู่นะคะ

ด้านที่4สาขาที่4ที่เขาพูดคุยกันเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอบคุณทางออสเตรเลียนะคะที่สนับสนุนกระบวนการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกรอบอื่นๆยิบย่อยๆแต่เอามาให้ฟังในประเด็นหลักๆ ก็4ด้านประมาณนี้คุณผู้ฟังก็ต้องรอดูนะยังไงแล้วอ่ะการที่เรามีมิตรภาพหรือว่าสัมพันธภาพที่ดีกับพื้นที่ไหนก็แล้วแต่มันส่งผลประโยชน์กับเราอยู่แล้วในเรื่องของการโคการเรื่องการค้าหรือถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาภัยพิบัติอะไรเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมันยังคงสามารถแบบเขาเรียกอะไรนะขอความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ประมาณนี้เป็นต้นแต่หลักๆก็คงจะมุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจอะเนาะแล้วก็อ๋อออสเตรเลียอีกอย่างนึงคือเขาเด่นด้านการศึกษาแล้วก็คนไทยเราก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละอาจจะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างด้านการศึกษาก็ว่ากันไปเนาะระบบไทยยังไงก็ไม่หยุดนิ่งค่ะยังต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนหลังๆมานี้คุณผู้ฟังจะได้ยิน3คำนี้เยอะหน่อยก็คือการพัฒนาด้านการค้า2การท่องเที่ยว3เศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าพาณิชย์เองเขาร่วมกับหลายกระทรวงนะคะในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของท่องเที่ยวแล้วคุณจะได้พัฒนาการค้าด้วยแล้วก็คุณจะได้ลงลึกไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็คือการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณนี้เขาจะมีการควบรวมกันแล้วทุกคนจะได้ฟังทั้ง3คำนี้บ่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ค่ะคือทิศทางหรือว่านโยบายหรือแนวทางการทำงานนี้ของท่านสุภจีนะคะท่านก็บอกว่าเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D ด้วยกัน 5D นี้มีอะไรบ้างมีทั้งภูมิรัฐศาสตร์ค่ะการกระจายความเสี่ยงค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรค่ะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีความยืดหยุ่นและต้องสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าการตลาดจึงต้องมีการกำหนดการทำงานหรือว่าการทำงานแบบข้ามกระทรวงกันน่ะไม่ใช่ทำงานอยู่แค่ก็ฉันทำงานหน่วยงานนี้กระทรวงนี้ของฉันคนเดียวก็พอแล้วมองลิงก์กับภูมิภาคก็น่าจะพอแล้วไม่ได้ค่ะเราต้องทำงานกันแบบข้ามกระทรวงข้ามภูมิภาคอย่างเช่นเนี่ยแคมเปญของท่านสุภจีเนี่ยค่ะด้านการค้าก็ของกระทรวงพาณิชย์การคลังใช่ไหมแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวก็ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะก็ต้องผนวกร่วมกันในหลายๆด้านนะคะทำงานด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็มีการจัดตั้ง4คณะทำงานขึ้นมาคุณผู้ฟังลองจำชื่อไว้ดูนะเผื่อว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือว่าหน่วยงานขององค์กรในพื้นที่บ้านเราชุมชนของเราอะไรประมาณนี้ค่ะ4คณะทำงานที่เขาตั้งขึ้นมาคณะแรกค่ะคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไหมก็เกี่ยวข้องกับเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอาหารแวดวงของอาหารเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็คณะทำงานที่2ค่ะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะคณะทำงานที่3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะทำงานที่4ค่ะคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบทั้งไล่ไปตั้งแต่กระบวนการแปรรูปการเก็บรักษาการทำรายได้ของเกษตรกรกระจายตัวไปได้ตลอดทั้งปีไหมหรือแม้แต่การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วก็เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA เนี่ยก็ย่อมาจากการค้าเสรีคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีแนวคิดในการเปลี่ยนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย
ไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ของผู้มาเยือนจะช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นค่ะแล้วก็สร้างระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้การทำงานในระบบฐานรากเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันสามารถตรวจสอบมันสามารถวิเคราะห์มันสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวระบบและทำให้การทำงานอย่างเช่นผู้ประกอบการธุรกิจ SME เขาได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นว่าธุรกิจของฉันเนี่ยมันสรุปข้อมูลออกมาแล้วมันมีรายรับรายจ่ายออกมาประมาณนี้แล้วก็ฉันต้องพัฒนาไปในรูปแบบไหนประมาณนี้นะคะโดยทั้ง4คณะนี้ค่ะเขาจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำงานไปตามกระบวนการที่เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นก็คือนโยบาย Quick Big Win ค่ะระยะเวลาที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีด้วยกันแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าดูในระยะยาว 2-4 ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขึ้นมาก็ต้องติดตามบาทการทำงานของรัฐบาลในทุกๆส่วนแล้วก็ในทุกๆโครงการด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟัง AI Passport ใช่ไหมคะของการลงทะเบียน AI คุณผู้ฟังก็ลองไปดูเนาะลองไปศึกษาดูได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ออกมาต่างๆเยอะแยะมากมายแต่นัทเชื่อว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI อ่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปสมัครเข้าดูค่ะช่องทางก็ง่ายๆเนาะผ่านทาง Thai ID ผ่านทางรัฐผ่านทางช่องทางต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถไปดำเนินการกันได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: พยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงซายอกับเซเดมอนะคะจากบังอนัทแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะจื่อบอจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะก็สองผลงานเพลงให้ฟิลแบบภาคใต้ภาคอีสานประมาณนี้นะคะใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมเนาะวันนี้ขอแนวเพลงลูกทุ่งเนาะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของสวทรนองเลยคุณผู้ฟังมาตามกันต่อไหมคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงากันค่ะมาดูภูเก็ตก่อนเลยคุณผู้ฟังภูเก็ตตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของแรงงานค่ะแรงงานที่ถูกกฎหมายจะต้องทำยังไงสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับตัวผู้ประกอบการแล้วก็นายจ้างต่างๆนะคะได้เข้าใจถึงกระบวนการในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยก็มีการประชุมกันไปนะคะที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์เอโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ นำทีมโดยท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบการองค์กรภาคีเครือข่ายของภูเก็ตนะคะแล้วก็มีทางด้านของหลายภาคส่วนค่ะหัวหน้าส่วนราชการจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็นายจ้างผู้แทนสถานประกอบการภาคีเครือข่ายอย่างที่เราบอกเขาก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะต้องเท้าความก่อนว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะพอสมควรคุณผู้ฟังเกือบแตะแสนเลยนะมีอยู่ประมาณ 97,000 คนค่ะโครงการที่เขาจัดในครั้งนี้เนี่ยคือเขาจะได้ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการนายจ้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับในด้านของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตนะคะได้มารับทราบกฎรายละเอียดร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบขั้นตอนของการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะต้องทำยังไงตลอดจนเรื่องของการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนายจ้างสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งตัวแรงงานเองทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบอย่างไรในการเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะจัดหางานจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภูเก็ตก็มีนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติทั้งเมียนมาลาวกัมพูชามีเวียดนามด้วยค่ะเฉพาะนายจ้างกับสถานประกอบการเนาะรวมๆอยู่ประมาณ 11,070 รายด้วยกันแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตในการทำงานในพื้นที่ประมาณอย่างที่เราบอกค่ะ 97,000 กว่าคนนะคะก็มีเมียนมาเนี่ยประมาณโอ้เมียนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะประมาณ 96,000 กว่าคนค่ะแล้วก็มีลาวเนี่ย 1,230 คนแล้วก็มีกัมพูชา183คนและเวียดนาม431คนด้วยกันค่ะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของภูเก็ตก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของภาคการท่องเที่ยวการบริการก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญมากๆทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าเขาเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในด้านของการให้บริการการสร้างความเข้าใจในพื้นที่เนี่ยพอสมควรเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาคบริการของจังหวัดภูเก็ตแต่เราจะทำยังไงให้เขาเข้ามาอยู่แล้วอย่างถูกกฎหมายและทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันว่ามีกฎหมายอะไรมีกฎระเบียบอะไรรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆที่ทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่บอกแล้วค่ะเขายังคงมีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าถ้าจะให้มองไปในอนาคตอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าแรงงานกลุ่มนี้เขาก็ยังมีส่วนสำคัญในพื้นที่ภูเก็ตอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนอกจากเขาจะได้ทำงานในส่วนของเขาแล้วเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับทางจังหวัดเองแล้วเนาะที่เราจะได้ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวหรือว่าบริการของเราต่อไปได้อะแต่เขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาจะต้องรับทราบกฎระเบียบกฎกติกาอยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะคือสำหรับบรรยากาศการอบรมตลอดทั้งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกันแล้วก็วิทยากรที่มีความสามารถได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจไปในบทบาทเดียวกันทิศทางเดียวกันประมาณนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็อยากจะให้ทุกฝ่ายอ่ะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนั่นแหละได้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้ยกระดับเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังพังงานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพังงาเมื่อวานนี้เขาได้จัดแถลงข่าวในโครงการนี้กันค่ะซึ่งทางจังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะให้กลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงสู่อนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเรามาดูใจความสำคัญกันมากดีกว่าว่าทำไมเขาถึงจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นมาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะท่านบอกว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เอาไว้ให้ระลึกถึงอดีตเท่านั้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยงอดีตเหตุการณ์ในอดีตมาถึงปัจจุบันและในอนาคตคือเป็นการเชื่อมโยงทั้ง3ห้วงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของพังงาแล้วก็ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันต่างๆนะคะซึ่งเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมด้วยกันทั้งกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะแล้วก็กิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินเนี่ยจะจัดในช่วงวันที่22-23สิงหาคม2569นี้นะคะคุณจะไปทานอาหารไปดูอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณสามารถไปได้เลยในห้วงนี้แล้วก็อีกห้วงนึงค่ะปลายเดือนมีการจัดกิจกรรม Night at Museum มีการแสดงศิลปะดนตรีแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มมากๆไปสัมผัสกันได้ในช่วงปลายเดือน28-30สิงหาคม2569ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: วิธีเตรียมความพร้อมเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวที่ใครก็สามารถทำได้ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดหมอบลงในพื้นที่ใต้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของร่วงจากบนเพดานหรือที่สูงรีบปิดแก๊สทันทีหากกำลังประกอบอาหารห้ามใช้ลิฟต์ขึ้นลงอาคารเด็ดขาดออกให้ห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกเพื่อป้องกันอันตรายอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณโดยรอบเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมเช่นไฟฉายยาน้ำดื่มเป็นต้น
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุยในช่วงที่3แล้วจ้ะคุณผู้ฟังจ๋าช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการเนาะยังมีข่าวอีก2จังหวัดมาดูที่กระบี่ก่อนเลยค่ะกระบี่ไปดูเรื่องของเด็กๆเยาวชนกันบ้างดีกว่าสำหรับการจัดโครงการค่ายสพท.สร้างสรรค์ปันสุขค่ะโดยค่ายนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่นะคะได้มาเข้าค่ายด้วยกันได้มาเสริมภูมิเสริมความรู้ด้วยกันนะคะก็จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาของโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเด็กๆในปัจจุบันนี้มันอันตรายอ่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามันเข้าถึงกันง่ายเกินคุณผู้ฟังหาซื้อกันได้ง่ายเกินแล้วมันก็มีรูปแบบพลิกแพลงไปเรื่อยๆแล้วมันดึงดูดใจให้กับเด็กๆยุคใหม่ก็ต้องมีการให้ความรู้กันไปเด็กๆบางคนเนี่ยอยากรู้อยากลองไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กำลังตัดเด็กบางคนเนาะก็กำลังอยู่ในห้องของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะลองดีหรือเปล่าทีนี้เนี่ยการได้รับความรู้ในด้านนี้เข้าไปว่าเฮ้ยมันมีโทษนะมันมีพิษมันมีภัยนะเขาจะได้แบบมีความกลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเป็นการปลูกฝังให้กับน้องๆรวมถึงค่ายนี้ค่ะมีการขับเคลื่อนแล้วก็การส่งเสริมให้น้องๆได้เป็นแกนนำของกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้สามารถเติบโตและสามารถเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาได้แล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกันนะคะก็มีน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ131คนของผู้ฟังก็ตลอดระยะเวลาของการอบรมก็น้องๆก็จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ได้มีเครือข่ายเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะก็อยากให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูที่ปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างดีกว่าเชิญชวนชาวระนองนะคะแต่ว่าชาวจังหวัดอื่นฟังได้เหมือนกันเนาะจะได้แบบเผื่อใครมีไอเดียจะได้ช่วยกันลองตั้งชื่อแต่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะเขาเชิญชวนชาวระนองทุกคนมาร่วมตั้งชื่อให้กับน้องระนองมัสคอตค่ะเป็นมัสคอตตัวแรกของจังหวัดระนองคุณผู้ฟังที่ทางหลายๆภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดขึ้นมาค่ะคือน้องเนี่ยน่ารักมากเขามีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆตัวหยดน้ำหัวเขาเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วเขาก็จะเป็นตัวสีขาวมีหัวใจสีฟ้าอยู่ตรงกลางผู้ฟังลองนึกภาพดูนะเผื่อว่าใครได้ไอเดียอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาเชิญชวนชาวระนองทุกคนมาร่วมกันตั้งชื่อให้น้องมัสคอตตัวนี้หน่อยค่ะก็ให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนองมัสคอตพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปในเพจนี้กดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูโพสต์นี้ได้เลยค่ะเขาให้ทุกคนเนี่ยไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเราเนี่ยอยากให้น้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าชื่อไหนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเขาก็จะมีการมอบรางวัลให้มูลค่า 5,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งชื่อไปพิมพ์ชื่อในคอมเมนต์นั้นได้เลยนะคะไปจนถึงวันที่25สิงหาคมแล้วเขาก็จะร่วมคัดออกมา5ชื่อในช่วงเดือนสิงหาในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ27ถึง31สิงหาคัดมา5ชื่อสุดท้ายแล้วพอได้5ชื่อปุ๊บให้มาร่วมโหวตกันอีกทีนึงว่าจาก5ชื่อใครชอบชื่นชอบชื่อไหนมากที่สุดแล้วก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ชนะนะคะอย่างที่เราบอกว่าน้องมัสคอตตัวนี้น่ารักมากค่ะ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่ม YPC กับกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำน้องขึ้นมาน้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวสีขาวๆแล้วบนหัวของเขาก็จะเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วด้านล่างของเขาก็จะเป็นตัวสีฟ้าใส่กางเกงสีฟ้าแล้วก็มีหัวใจสีฟ้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะมีหลายคนมาตั้งชื่อให้น้องแล้วนะคะมีชื่ออะไรอะน้องหยดย้อยน้องหยาดทิพย์น่ารักจังเลยเนาะแล้วก็มีน้องหมอกฝนน้องแร่นองน้องน้ำฝนน้องหมอกสมูทก็มาความคิดดีมากเลยคุณผู้ฟังน้องไออุ่นอ๋อหลายชื่อมากนะคะก็เชิญชวนชาวระนองค่ะมาร่วมตั้งชื่อให้น้องมาสคอตระนองตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน้องก็จะมากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเนาะที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็เขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือว่าชาวระนองทุกคนเนี่ยนำน้องออกไปใช้ด้วยแต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนเนาะก็ต้องไปขออนุญาตอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาก็ตั้งใจสร้างน้องขึ้นมานะคะให้เป็นแบรนเนอร์ของจังหวัดระนองต่อไปค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้ผลว่าตกลงแล้วน้องมัสคอตตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันในวันนี้ค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นะนัทและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะEnjoy กับการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันรวมถึงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ชาวน่านด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คงคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: พี่บางเดือยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาป800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
8: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการ

0: อยู่จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่นะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา5วันนะครับทุกๆอาทิตย์เลยเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับมาเริ่มกันที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเริ่มกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับก็ข่าวแรกเลยไม่น่าจะพ้นข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นข่าวที่

หน่อคำอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับผมเป็นชุมชนที่ติดอยู่ริมแม่น้ำน่านปริมาณน้ำก็ได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนสูงถึง 1.7 เมตรเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านนะครับที่ระดับน้ำสูงถึง 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ออกมารับมอบอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่ามีสแกมเมอร์มีมิจฉาชีพที่ใช้จังหวะที่คนไทยกำลังประสบความทุกข์นะครับผมประสบกับเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมาใช้หากินครับจะมีการโพสต์รับบริจาคนะครับผมว่าเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือคนในจังหวัดน่านที่โดนน้ำท่วมอยู่จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ตรวจเช็คให้ดีครับว่าคนที่เขามาโพสต์คนที่มาแชร์ข้อความรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครมีที่มาจริงหรือไม่บัญชีปลายทางเป็นใครนะครับเพราะบางคนก็โดนกันมาแล้วก็มีบางคนก็โดนไม่เยอะอ่ะ50 100บางคนเป็นพันบางคนเป็นหมื่นก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางที่ดีนะครับนำเป็นสิ่งของเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขารับดูแลเรื่องนี้และจะนำไปช่วยเหลือในระบบในพื้นที่จังหวัดของท่านแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับผมหรือท่านองถ้ามีหน่วยงานที่เขาจะส่งของขึ้นไปนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนั้นหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดน่านโดยตรงก็ได้ครับลองไปหาดูตามเพจของสำนักงานต่างๆของจังหวัดน่านดูนะครับว่ามีการรับช่วยเหลือหรือแบบใดบ้างรูปแบบไหนบ้างเป็นปัจจัยไหมหรือจะให้รับเป็นสิ่งของนะครับใครที่จังหวัดอยู่ใกล้ก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือให้เป็นหน้าที่ของผู้มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มีหน้าที่ในการช่วยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้คนในบริเวณนั้นที่ได้ประสบเหตุอยู่นะครับสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีแรงในการช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในจังหวัดน่านตัวผมนะครับผมสวทภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับผมแล้วก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละครับว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือใดบ้างถ้ามีการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจะนำมาโพสต์ทางเพจ Facebook นะครับผมสวทภูเก็ตนะครับ PRD นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมใครที่อยากช่วยเหลือก็ติดต่อได้นะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับมาขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวจากส่วนกลางเหมือนกันท่านสุภจีนะครับตั้ง4คณะทำงานรัฐเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการรับมือโลก 5D ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงเปิดตัว4คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับผมทั้งระบบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆนะครับหรือโลก 5D นั่นเองนะครับได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมการกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลการลดคาร์บอนครับและโครงสร้างประชากรนะครับสำหรับ4คณะทำงานหลักนะครับประกอบด้วย1นะครับคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็จะเป็นในการมุ่งแก้ปัญหาต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับยกระดับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดตระกูลขออภัยนะครับสองนะครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะครับเน้นแนวคิด SME Journey นะครับดันผู้ประกอบการเติบโตสู่ระดับภูมิภาคปลดล็อกกฎระเบียบและใช้ SME ID ครับก็เช่นเดิมนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดตระกูลนะครับขออภัยครับพูดตระกูลโอ้ต้องขออภัยจริงครับอ่านชื่อผิดสองรอบเลยขออภัยนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับและ3นะครับคณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเปลี่ยนมุมมองจากนับจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าและประสบการณ์แก่ผู้มาเยือนนำโดยท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผมโควสุรัตน์นะครับและ4นะครับคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับขยายตลาดใหม่

รักษาตลาดเดิมใช้ประโยชน์จาก FTA และเชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับผมก็ด้านท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับระบุว่าคณะทำงานนะครับได้รวบรวมข้อเสนอแล้วเกือบ100ข้อโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงครับไม่เน้นเพิ่มแผนการทำงานมุ่งสร้างผลงาน Quick Big Win นะครับภายใน6เดือนถึง1ปีและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมถือว่าเป็นการผลักดันด้านเศรษฐกิจที่ผมมองว่าเป็นมิติการเรียกว่าผลักดันที่ดีเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ครบรอบด้านนะครับผม 5D ก็คือ5แบบทุกมิตินะครับผมก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลนะครับแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรซึ่งสิ่งที่คณะทำงานหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับผมไม่มีใครไม่ต้องการความเขาเรียกว่าก้าวหน้าในอาชีพการงานความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องเศรษฐกิจก็ขออนุญาตเอาใจช่วยท่านสุภชีสุธรรมพันธ์นะครับว่าให้สามารถขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับจะนำเสนอข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันให้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเอาละครับเช่นเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับทุกรอบทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นประธานเปิดงานโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับประจำปี2569ครั้งที่2นะครับทั้งนั้นท่านพิชิตสิงห์ทองคำนะครับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 11,070 รายนะครับและมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้ทำงานนะครับผมรวม 97,919 รายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่มีการจัดอบรมด้านให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะครับผมเกี่ยวกับแนวนโยบายให้มีการรู้กฎหมายแล้วก็เข้าใจสิทธิและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการยื่นขอใบอนุญาตในการทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลในการที่จะเดินเข้าไปในหน่วยงานต่างๆหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในยุคดิจิทัลนั่นเองการแจ้งที่พักและรายงานตัว90วันนะครับผมรวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เช่นกันประกันสังคมก็ด้วยนะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความถูกต้อง เป็นธรรมนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนจากที่ท่านทราบนั่นแหละครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในการทำงานในการให้บริการเนี่ยย่อมสำคัญนะครับซึ่งบางทีคนไทยเองในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เขาเรียกยังไงดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการนะครับรวมถึงอาจจะต้องการพนักงานในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญครับยิ่งตอนนี้มีการตรวจเข้มในเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะฉันต้องทำให้ถูกกฎหมายซึ่งถ้าสถานที่ไหนทำถูกกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยย่อมส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจนะครับยิ่งทำให้ตัวของเราเองเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีการสุ่มตรวจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่โดนโทษทางกฎหมายแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนไม่โดนเสียระยะเวลาเสียเวลาในการที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลในการปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางสถานที่เนี่ยอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็มีนะครับด้วยความไม่รู้ด้านกฎหมายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ภูเก็ตเข้มมากๆเลยในการเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่นั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บูรณาการกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจดำเนินมาตรการเข้มงวดด้านอาวุธปืนครับระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งจังหวัดในครั้งนี้นะครับเจอไป41คดีอาวุธปืน30กระบอกนะครับส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนเนี่ย12รายการเครื่องกระสุนปืน543นัดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องคิดนะครับว่าถ้าฝ่ายปกครองและตำรวจของเราเนี่ยไม่ได้แข็งขันไม่ได้ขยันขนาดนี้เราอาวุธเหล่านี้ครับที่ผิดกฎหมายอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ครอบครองหรือถือเอาไว้โดยผิดกฎหมายเนี่ยตั้งใจจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าพกไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะสำหรับผมนะครับการที่ถือผิดกฎหมายเนี่ยผมมองว่ามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มนะครับจะถือครองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเจอ41คดี30กระบอกส่วนควบ12กระสุนอีก543นัดเนี่ยโอ้โหถือว่าอาจช่วยให้อัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่อาจจะมาจากกระบอกปืนเหล่านี้ครับลดลงอย่างแน่นอนแหละนะครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเจอไป7คดีนะครับอาวุธปืน10กระบอกนะครับผมส่วนประกอบ3รายการเครื่องกระสุน74นัดส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจไปค้นไปเจอนะครับ34คดีอย่างที่บอกไปก็รวมเป็น41คดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจังหวัดภูเก็ตก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับผมตรวจเข้มเลยแหละครับบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังสุดๆเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะด้วยยิ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งช่วงนี้ที่เกิดข่าวน่าสลดไปที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะมีข้อกังวลตัวนักเรียนเองเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาอนุบาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะมีความกลัวความกังวลรวมถึงผู้ปกครองด้วยแล้วก็ครูอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจอะครับให้ทุกคนเลยแหละ ว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังถูกตรวจเข้มอยู่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็โดนลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้สบายใจได้แต่อย่าลดการลงเอาละอย่างนี้แล้วกันนะครับสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเข้มอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่ตัวเราก็เซฟตัวเองด้วยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมที่จังหวัดกระบี่นะครับกับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเลนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกาหรือช่วงบ่ายโมงนะครับที่โรงแรมกระบี่ฟรอนต์เบย์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานสอนชนจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายนะครับจัดการซ้อมแผนบนโต๊ะTable Tops Exercise ครับจำลองสถานการณ์เรือท่องเที่ยวประสบเหตุกลางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจมน้ำและสูญหายครับซึ่งต้องบอกว่าการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเน้นทบทวนขั้นตอนรับแจ้งเหตุการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานสอดประสานกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับและในวันนี้เองเนี่ย20สิงหาคม2569จังหวัดกระบี่ก็จะมีการลงสนามฝึกซ้อมภาคปฏิบัติจริงในเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ครับที่บริเวณท่าเรือคลองจิลาดอำเภอเมืองกระบี่นะครับเพื่อทดสอบระบบการค้นหากู้ภัยและส่งต่อผู้บาดเจ็บนะครับสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับนี่แหละครับผมอย่างของภูเก็ตเองเนี่ยก็เพิ่งมีไปนะครับผมที่ป่าทองนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับทีมงานสทภูเก็ตก็จะลงไปเขาเรียกว่าซ้อมแผนฉุกเฉินเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับเซลล์บอสแคสของกสทช.นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับก็ขอให้อย่าตื่นตกใจแล้วก็อย่าแชร์ข่าวมั่วนะครับซึ่งภายในงานวันศุกร์นี้ครับผมวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยเป็นเหตุการณ์จำลองเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกอย่าแชร์ข่าวปลอมอย่าเชื่อข่าวลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในไลฟ์พวกนี้เนี่ยก็จะมีโอเคในก่อนที่จะเข้าสู่การไลฟ์อะครับเป็นหน้ารอไลฟ์อะครับผมก็จะมีการบอกนะครับว่าเนี่ยคือการซ้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เพื่อบางคนมาเห็นกันระหว่างทางแบบกำลังโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังวิ่งวุ่นเลยอย่าตกใจนะครับเป็นการจำลองสถานการณ์เท่านั้นนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่งนายบัญชาธนูอินทร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ครับเพื่อเป็นการเตรียมจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับการจัดทำผังเมืองรวมในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามพรบการผังเมืองพุทธศักราช2562นะครับเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัตินะครับเนื่องจากอำเภอตะกั่วทุ่งเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสะท้อนความต้องการครับเพื่อให้ร่างผังเมืองเกิดความสมดุลนะครับในด้านเศรษฐกิจเอ่ยคุณภาพชีวิตเอ่ยแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ควรจะให้สมดุลทั้ง 4-5 ด้าน 3-4 ด้านนี้แหละครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยวิถีการดำรงชีวิตนะครับว่าประชาชนเองเนี่ยอยากจะให้พัฒนาไปทางไหนภาคเอกชนมีความคิดเห็นอย่างไรในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมแล้วด้านสังคมเนี่ยต้องมองแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับ เอาละครับแล้วก็มาที่จังหวัดสุดท้ายเลยจังหวัดระนองปิดท้ายที่ระนองเหมือนเดิมข่าวเดิมนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำกิจกรรมในครั้งนี้มากๆเลยเป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หรือเหล่าคนที่มีใจรักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คนที่ชื่นชอบถ่ายคลิปวิดีโอคนที่ชอบออกกล้องนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยจับกล้องและหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองที่ใหม่คลิปนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประ

0: อันนี้อุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
1: รายงานอากาศประจำวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:47 นาทีและเวลา 14:59 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 8:24 นาทีและเวลา 20:23 นาทีผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 26.6 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 7.0 มิลลิเมตรอำเภอสุขสำราญวัดได้ 6.5 มิลลิเมตรและที่อำเภอละอุ่นวัดได้ 10.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศการดาทรแรงงานค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนี่ในหลายๆช่วงทีเดียวมีเว้นช่วงนะคะมีการเว้นวรรคกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เช้าเลยในช่วงเช้าระนองเนี่ยเฉพาะฝน6ชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเที่ยงวัดได้50.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังสำหรับฝนเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ 7.0 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังแตกต่างกันมากเลยนะเมื่อวานนี้ฝนทิ้งช่วงยาวๆนะคะแล้วก็มาวันนี้นี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยฝนก็มาตอนนี้ฝนสะสมของระนองนะคะท่านผู้ฟัง 2,335.1 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับฝนที่24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็จะมีที่อำเภอกระเปอร์นะคะมีปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่า 0.01มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอละอุ่นวัดได้ 10.2 มิลลิเมตรอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 7.0 มิลลิเมตรที่อำเภอสุขสำราญ 6.5 มิลลิเมตรกันนะคะสถิติฝนของระนองนะคะเมื่อวานค่ะและตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝน

กหนักและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและวันนี้ในช่วงเช้าค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.สุกัญญานียะวิชชาญก็ได้เป็นประธานประชุมประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบออนไลน์นะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประชุมออนไลน์กันนั่นเองนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะซึ่งการประชุมวัตถุประสงค์ก็เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและซึ่งก่อให้เกิดอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่10เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอาจจะมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะและตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีกันด้วยมาดูกันสักนิดหนึ่งฉบับที่10นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมานะคะในตอนเช้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นฉบับที่11ก็จะออกมานะคะมาดูในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกับภาคใต้นะคะโดยเฉพาะระนองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ถ้าดูในภาพรวมนะคะประกาศฉบับนี้ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ21สิงหาคมนะคะก็จะเป็นตอนบนของประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ได้เตือนนะคะว่าตอนนี้ให้ประชาชนได้ระวังอันตราย

ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้ก็ได้เตือนชาวเรือทั้ง2ฝั่งทะเลเลยนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะตรงนี้กันเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนคือดังที่อภิสลาเคยนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะว่าในเรื่องของสถิติฝนแล้วก็จะมีสีเป็นสัญลักษณ์นะคะคือถ้าเป็นสีเขียวนี่คือฝนเล็กน้อยนะคะจะอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรแต่ถ้าว่าฝนปานกลางนี้เขาก็จะขยับนะคะขึ้นไปอยู่ที่ 10.0 มิลลิเมตรจนถึง 34.9 มิลลิเมตรนี่คือจะเป็นสีเหลืองฝนปานกลางนะคะส่วนฝนตกหนักนั้นจะเป็น 35.0 มิลลิเมตรจนถึง89.9 มิลลิเมตรนะคะจะเป็นโซนสีส้มส่วนโซนสีแดงนี่คือฝนมากกว่า 90.0 มิลลิเมตรเมื่อวานท่านผู้ฟังค่ะจะเป็นสีแดงหมดเลยทั้ง10อันดับนะคะ10จังหวัดของประเทศไทยที่มีฝนตกเมื่อวานฝนตกมากที่สุดเลยที่จังหวัดสุโขทัยคือ 172.0 มิลลิเมตรรองลงมาอันดับ2นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ 115.8 มิลลิเมตรอันดับ3ค่ะสกลนคร 115.6 มิลลิเมตรนะคะส่วนอุดรธานีนั้น 113.4 มิลลิเมตรค่ะจังหวัดน่าน 111.8 มิลลิเมตรนะคะรองลงมาอีกอันดับ6คือจังหวัดสุรินทร์ค่ะ 107.8 มิลลิเมตรนะคะจันทบุรีนี่เขาเป็นอันดับที่7นะคะท่านผู้ฟัง 103.8 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็จะมีทั้งนครพนมนะคะเป็นอันดับที่8นะคะคือ 101.2 มิลลิเมตรนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรกันและยังมีอีก2จังหวัดที่จะอยู่ในช่วง 94.2 มิลลิเมตรนะคะเป็นอันดับ9อุบลราชธานีและอันดับ10นะคะจังหวัดแพร่วัดได้ 91.4 มิลลิเมตรกันดูตรงนี้แล้วนี่ก็ต้องบอกว่านานๆถึงจะได้เห็นสถิติฝนแบบนี้กันนะคะที่มีนะคะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีเลนบอมหรือฝนแช่นิ่งเนี่ยก็ในตรงนั้นก็จะจำได้ว่าที่จังหวัดนราธิวาสนี่ก็ประมาณ220นิดๆนะคะ220ประมาณ220มิลลิเมตรนะคะก็จะมีทั้งสีแดงสีส้มนะคะตอนนั้นนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนบ้านเราในเรื่องของการติดตามรายงานอากาศก็จะมีการอัปเดตให้ทราบเป็นระยะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมถึงบนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังดูจากการสรุปนะคะว่าฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักมากนี่ก็จะไม่ครอบคลุมในพื้นที่ของภาคใต้นะคะจะเป็นภาคอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมในทุกจังหวัดในตอนบนของประเทศไทยก็จะมีนะคะมีการเว้นนะคะในเรื่องของมีบางจังหวัดเท่านั้นล่ะที่ได้รับผลกระทบกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเมื่อวานแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวที่เวียดนามนะคะศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามมี1เหตุการณ์ค่ะ 3.3 ขออภัยนะคะท่านผู้ฟังค่ะมี2เหตุการณ์นะคะขนาด 3.3 และขนาด 3.1 นะคะเขาเกิดที่เวียดนามไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะเอาละค่ะเราได้ทราบกันแล้วว่าในเรื่องของการเตือนเรื่องฝนจนถึงวันที่21สิงหาคมและหลังจากนั้นล่ะ
ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์คาดการณ์กันไว้นะคะว่าในช่วงวันที่22ถึง26สิงหาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งบ้านเรากันด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อน

ขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอภิชราสรุปนะคะจากพยากรณ์อากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 22-26 สิงหาคมที่บอกว่าจะมีฝนลดลงแต่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนี่ก็จะเป็นภาคต่างๆรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประชุมร่วมกันในทุกจังหวัดกันเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคนะคะแล้วก็สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยมีท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เป็นประธานการประชุมกันนะคะยังไงก็ได้แจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้นะคะว่าในเรื่องของการติดตามรายงานอากาศนะคะก็ยังคงมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวเมื่อวานนี้ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้นผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะคะในช่วงเวลาประมาณ 18:30 นาทีนะคะแล้วก็เตือนให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่อำเภอเวียงสาเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำไมอภิสราถึงหยิบข่าวนี้มาฝากกันเพราะว่าจังหวัดน่านนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่กำลังประสบกับน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำอุทกภัยด้วยนะคะท่านผู้ฟังน้ำท่วมนั่นแหละนะท่านผู้ฟังแล้วก็จะบอกถึงการทำงานของเซลล์บอดแคร์ได้ทราบกันและตอนนี้นะคะฝนมาบ้านเรานี่ยังไงก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่จะส่งผ่านเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของท่านไม่ว่าในช่วงนั้นโทรศัพท์ของท่านนี่จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะรับได้เช่นเดียวกันนะคะเซลล์บอดแคสต์ก็จะได้แจ้งล่ะถ้าว่าเราอยู่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะขอไปเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราก็จะได้เตรียมนะคะป้องกันแล้วก็จะมีการเตือนมาบางครั้งนี่ก็จะมีการเตือนว่าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนี่ยกของขึ้นสู่ที่สูงหรือว่ามีการเคลื่อนนะคะหรือว่ามีการย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอภิสราสมมุตินะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ทราบตรงนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจะมีการแจ้งให้ทราบในพื้นที่ตรงนั้นอภิสราก็เคยนำเรียนท่านผู้ฟังที่ได้ทราบนะคะว่ามีอยู่วันหนึ่งกำลังจัดรายการอยู่จำได้ว่าเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะท่านผู้ฟัง4โมงเย็นนั่นแหละ16นาฬิกาเศษๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมานะคะในขณะที่อภิสรากำลังพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักกันอยู่ก็เลยได้เหลือบไปดูนะคะว่าเอ๊ะเราปิดเสียงโทรศัพท์แล้วทำไมมีเสียงดังขึ้นมาก็เลยเห็นก็เลยหยิบข้อความตรงนั้นมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักที่กำลังติดตามรับฟังสวทรหนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz ได้รับทราบกันนี่ละค่ะเราจะได้ทราบอย่างทันท่วงทีกันเลยนะคะในช่วงฝนมาแบบนี้นะคะก็จะต้องพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องอื่นๆเมื่อวานนี่ก็ได้คุยในเรื่องของอาหารนะคะเรียกน้ำย่อยกันเพราะว่าก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วด้วยนะคะ 15:32 นาทีก็ยังเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะบางท่านก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงเศษๆหรือบางท่านก็อาจจะทำงานเหลื่อมเวลาอาจจะเลิกช้าสักนิดหนึ่งนะคะก็ให้สวทรนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะพักกันก่อนค่ะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ
1: ตอนที่298การบังคับคดีนะคะโดยคุณอดิเรกบุญเกิดเจ้าพนักงานคดีชำนาญการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษนะคะติดตามย้อนหลังกันได้นะคะบนเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือติดต่อนะคะติดตามทางYouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะท่านผู้ฟังวันละ1ตอนซึ่งรายการบ่าย3มีเรื่องเล่าก็จะพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีทุกวันนะคะที่จะนำมาฝากกันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันในเรื่อง3นาทีกับอัยการแผ่นดินท่านผู้ฟังคะอภิสลาก็ได้เกริ่นกันไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของรสชาติที่หายไปนะคะในเมนูต่างๆของพื้นที่14จังหวัดภาคใต้1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste รสชาติที่หายไปปีนี้เป็นปีที่4กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไล่เรียงกันตามลำดับตัวอักษรนะคะวันนี้เราก็จะคุยในเรื่องของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในการคัดเลือกเมนูอาหารนี่ก็ของจังหวัดกระบี่นี่เขาก็เลือกมา5เมนูนั่นคือผัดไทยโบราณน้ำกะทินะคะแล้วก็มีหมู3รสสูตรโบราณข้าวมันหอมกระติบขออภัยค่ะข้าวมันหอยกระติบนะคะหมึกผัดหวานห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน ลังจากนั้นก็มีการคัดเลือกนะคะ3เมนูแล้วก็มีการโหวตนะคะสำหรับชาวกระบี่เองหรือว่าผู้ที่เคยลิ้มรสในเมนูนี้ข้าวมันหอยกระติบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการโหวตเป็นอันดับ1นะคะเลยทำให้ข้าวมันหอยกระติบนะคะของจังหวัดกระบี่นี่เป็นรสชาติที่หายไปประจำปีนี้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็เป็นตำนานความอร่อยแห่งท้องทะเลกระบี่นะคะข้าวมันหอยกระติบของเกาะปอกับน้ำกะทิสดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ความประทับใจในระดับตำนานนะคะถ้าว่าพูดถึงมนต์เสน่ห์ของอาหารปากใต้ก็มีหลายสิ่งนะคะที่คนมักจะนึกถึงในความจัดจ้านถึงพริกถึงขิงนะคะแล้วก็ยังมีเพชรเม็ดงามอีก1ชิ้นที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตริมทะเลนั่นคือข้าวมันหอยกระติบหุงด้วยน้ำกะทิสดนะคะเป็นเมนูพื้นบ้านหารับประทานยากนะคะก็จากชุมชนเกาะปอซึ่งวันนี้ก็ได้ถูกยกระดับความอร่อยจนกลายเป็นกระแสฮิตติดสายกินไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังนี่คือจุดเริ่มต้นกันเลยคือเดิมทีเมนูนี้ก็เป็นภูมิปัญญาและอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมนะคะที่จำกัดอยู่แค่ในครัวเรือนของชาวบ้านเกาะปออำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเขาจะทำนะคะด้วยความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความอร่อยนะคะโดยทางร้านข้างบ้านเกาะปอนี่แหละเขาต้องการที่จะล้ำลึกนะคะถึงความอร่อยของรสชาติแล้วก็ต้องบอกว่าได้กลายเป็นเจ้าแรกในการริเริ่มแล้วกล้าที่จะนำเมนูโบราณนี่แหละก้าวออกจากชุมชนบ้านเกาะปออำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วนำมาออกบูธเผยแพร่ตามงานสำคัญต่างๆของจังหวัดนะคะซึ่งเมนูนี้ก็ยังอาจใหม่แล้วท้าทายกับความแปลกใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความใส่ใจในวัตถุดิบทำให้ข้าวมันหอยกระติบก้าวข้ามความไม่คุ้นชินนะคะจนกลายเป็นเมนูไฮไลท์ที่ใครได้ลองแล้วก็ต้องหลงรักกันตอนนี้นะคะเขาก็ได้รับการคัดสรรเดี๋ยวมาดูสักนิดนึงความพิเศษของอาหารจานนี้เป็นอย่างไรคือการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติเช่นข้าวมันหอยกระติบน้ำกะทิสดก็จะใช้ข้าวสวยหุงกับกะทิสดคั้นแบบเข้มข้นกันเลยนะคะหอมมันกำลังดีเมล็ดข้าวเรียงตัวสวยนุ่มละมุนผสมผสานไปกับหอยติบนะคะซึ่งนั่นคือหอยนางรมตัวเล็กตามธรรมชาติสดๆจากทะเลเกาะปอเนื้อหวานฉ่ำตัวอ้วนพีเต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติแห่งท้องทะเลนะคะรสสัมผัสที่กลมกล่อมเมื่อตักข้าวมันร้อนๆแล้วก็คลุกเคล้ากลิ่นหอมของกะทิแล้วก็เนื้อหอยติบหรือว่าหอยนางรมตัวเล็กนี่แหละเข้าปากก็จะได้สัมผัสได้ถึงความหวานธรรมชาติของหอยและความกลมกล่อมพอดีนะคะอภิสราเองก็ได้เหลือบเห็นนะคะในเมนูนี้ก็จะมีเครื่องเคียงด้วยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าผักกาดหอมมะเขือนะคะมะเขือเทศด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าผักเหนาะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสีแดงๆนี่ก็คือน้ำพริกแกงตำมือหรือว่าน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บนะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนกันก็จะมีหอมเจียวโรยหน้าข้าวมันเพื่อความหอมและกรอบกันมีพริกน้ำปลาด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่ชอบความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องการความจัดจ้านเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ชาวกระบี่ก็ได้ร่วมกันโหวตนะคะข้าวมันหอยติบก็เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นThe Rush Taste รสชาติที่หายไปปีที่4ของจังหวัดกระบี่นะคะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในเมนูอื่นๆก็ไล่เรียงตามตัวอักษรนะคะทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะผู้ฟังทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูของชุมพรนะคะในส่วนของระนองนี่เราก็จะอยู่ในอันดับนะคะที่74นะคะเพราะว่าเขาจะเรียงตามภาคนะคะเรียงรายภาคกันแล้วแล้วก็จะเรียงตามตัวอักษรกันด้วยเลยทำให้ระนองอยู่อันดับที่74นะคะแล้วก็75นี่คือสงขลา76สตูล77จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ฟังก็ฟังกันในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวก็จะได้ทราบในเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็เวลาเราไปในจังหวัดนั้นๆก็จะได้ถามหา เพราะตอนนี้ยกตัวอย่างเลยในเรื่องของละนองเองนี่ใครไปใครมานี่จะถามหารสชาติที่หายไปของละนองแล้วล่ะถามหากกซิมบี้ถามหาปอลุมปุกต้มเค็มนะคะแล้วก็ถามหาเยาเยเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวกันด้วยทำให้ใครๆได้รู้จักมาแล้วเขาบอกว่าถ้าว่าไม่ได้ชิมอาหารเหล่านี้เหมือนไม่ได้มาระนองสำหรับปีนี้ก็จะเป็นฮู้เกียมถึงนะคะของระนองนะคะก็จะเป็นเหมือนน้ำซุปปลาเค็มนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ก็จะมีเต้าหู้ด้วยนะบางท่านก็บอกว่าที่บ้านก็ทำกินอยู่นะจ๊ะอภิสราค่ะก็อยากจะตามไปชิมเหมือนกันว่าอร่อยรสชาติยังไง

กันอีกครั้งครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรวมไปถึงบุคลากรของทางสวททุ่งสงทุกคนด้วยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนะวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการห้าแยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับหรือว่าดูได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของห้าแยกข่าวนะครับก็เป็นช่องทางประจำเลยรายการวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับช่วงรู้ทางรัฐทันข่าวใต้กับช่วง PRD Service ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางภาครัฐในขณะนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็น

แท้จริงทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์นะครับให้กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์

0: กลุ่มสวัสดิการภาครัฐจะมีอยู่2กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2565
1: ครับ
0: กับกลุ่มหลังก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ปี2569กลุ่มนี
1: ้ครับ
0: ครับผมจริงๆสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมายืนยันตัวตน
1: ครับ
0: ไม่ต้องมายืนยันตัวตนกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารก็คือกลุ่มที่มีที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมปัญหาที่พบก็คือนั่นแหละก็คือ1กระบวนการคือเขาเข้าใจผิดคนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็เหมือนมีความกังวลใจอ่ะว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะยังไม่รู้กระบวนการว่าซึ่งทางธนาคารทางน้องๆพนักงานก็ได้มีการสื่อสารบอกว่าจริงๆสำหรับที่เคยได้รับบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี้กับคนที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับสิทธิ์แล้วบอกว่าเฮ้ยก็จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอีกตัวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอปัญหาแล้วก็แต่ว่ามันก็คือบัตรประชาชน
1: ครับ
0: เพราะบัตรประชาชนสำคัญมันอ่านชิปไม่ค่อยได้มันทำให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่มากนะครับเล็กน้อย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นอกจากในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะมายืนยันตัวตนเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับ
0: จริงๆมันจะมีอยู่ยืนยันตัวตนของตนเอง
1: ครับ
0: กับมอบอำนาจมายืนยันตัวตน
1: ครับ
0: สำหรับกลุ่มที่ต้องมอบอำนาจมายืนยันตัวตนนี่ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้มอบผู้มอบต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำเนาบัตรประชาชนท
1: ั้
0: งใช้ทั้งสองอย่างนะครับบัตรเซ็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีเอกสารยืนยันเหตุผลของการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนด้วยว่าว่าไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์ในกรณีป่วยนะครับผมซึ่งจะต้องระบุเหตุผลว่าการมอบอำนาจมาให้บุคคลที่3มายืนยันตัวตนแทนเนี่ยจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับผม
1: ก็ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มแล้วก็
0: มีหลากหลายกลุ่มครับ
1: กลุ่มที่มาส่วนใหญ่ก็กลุ่มเปราะบาง
0: กลุ่มผู้สูงอายุเลยใช่ครับ
1: ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือการ
0: มาด้วย
1: จักรยานอะไรอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองเรามีแนวทางช่วยเหลือไหมคร
0: ับ จริงๆคือถ้าไม่สะดวกธนาคารก็ให้มีการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนได้นะครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงฝากสื่อต่อไปนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนโดยการมอบอำนาจนะครับก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับผมก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงสามกลุ่มผู้พิการ
1: ครับผม
0: สำหรับผู้มอบอำนาจอาจจะหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอยู่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแต่โดยสำหรับการระบุให้บุคคลอื่นมาทำแทนที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวให้ระบุความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือมอบอำนาจมาว่าเป็นใครนะครับผมอายุของผู้รับมอบอำนาจก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะครับผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้พิการผู้ที่ดูแลก็เป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ตามคำสั่งศาล
1: ครับ
0: นะฮะหนังสือมอบอำนาจก็เหมือนกันให้ระบุความสัมพันธ์มาว่าเป็นแบบไหนผู้รับมอบอำนาจทั้ง3กลุ่มนี้ที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนแทนเนี่ยก็ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับผมเอกสารประกอบในการมอบอำนาจก็มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ลงนาม

0: รับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
1: ครับ
0: นะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ด้วย
1: ครับผม
0: นะครับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้พิการเราก็มีบัตรเขาเรียกสำเนาบัตรประชาไอ้บัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เน้นย้ำเลย
0: เน้นย้ำเลยครับ
1: ตัวสำเนานะครับ
0: ครับผมต้องมีพยานลงนามด้วยนะพยานให้เป็นบุคคลใดก็ได้โดยอาจจะระบุความสัมพันธ์กับผู้มอบ
1: ครับ
0: ไว้ในหนังสือมอบอำนาจชื่อในวงเล็บต้องเขียนชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงด้วยอาจจะลายเซ็นแต่ว่าต้องระบุรู้ตัวตนว่าเป็นใคร
1: ให้
0: รู้ตัวตนครับผม
1: โอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการเตรียมตัวมายืนยันตัวตนทีนี้นอกจากในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเน้นย้ำเลยต้องทำให้สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคือในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับ
0: ครับผม
1: ตรงจุดนี้เนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือไม่ครับ
0: ก็มีทยอยมาครับผมทยอยมา
1: ครับทางภาครัฐเราช่วยเหลือตรงนี้ยังไง
0: เราทางจริงๆทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งนี้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
1: ครับผม
0: ถ้าก็แนะนำนะครับผมเข้าเว็บไซต์ของโครงการถ้าเข้าไม่ถูกเปิด Google เลย
1: ครับ
0: นะครับผมเปิด Google แล้วพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับผม
1: อ๋อแสดงว่าจุดนี้เนี่ยธนาคารเองก็ช่วยบ้างแต่ก
0: ็ช่วยสื่อสารจริงๆมาที่ธนาคารเราก็ช่วยดูแลนะครับการที่จะมาอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์ได้มีหลายช่องทาง
1: ครับ
0: ช่องทางหนึ่งก็คือแอปทางรัฐ
1: ครับ
0: ช่องทางที่สองก็คือเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแล้วก็ธนาคารที่เป็นจุดลงทะเบียนทั้งห้าธนาคารที่เป็นของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลาม
1: โอเค
0: นี่สามารถไปยื่นขออุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได
1: ้ครับผมอันนี้ย้ำอีกหนึ่งฝากสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการมาอุทธรณ์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรคล้ายกับการยืนยันตัวตนไหม
0: คือจริงๆอ่ะเวลาเรามายืนยันตัวตนอ่ะ
1: คือ
0: เวลาเขามาอุทธรณ์เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ผ่านตรงไหน
1: อ๋อนี่สำคัญเลยไม่ผ่าน
0: ก็ไม่ผ่านตรงไหนก็ไม่ทำกันพอเข้าไปอุทธรณ์จะขึ้นมาเลยว่าไม่ผ่านสิทธิ์ตรงไหน
1: ครับ
0: ผมไม่ผ่านสิทธิ์สมมติว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนพอเข้าไปทบทวนจะขึ้นว่าในเว็บไซต์นะครับผมไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องจากถือครองอะไรก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกช่องทางการติดต่อ
1: ครับ
0: ว่าติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไร
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไปทบทวนข้อมูลกับหน่วยงานที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่จะว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในก็เรียกว่าในนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งมันทำให้เขาตกไป
1: เขาไม่ตกไปผมไม่ตกไปนะ
0: ใช่ครับ
1: เน้นย้ำเลยก็คือเช็คให้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฟังจากที่ท่านอรุณพูดแล้วก็คือเดี๋ยวประชาชนสมัยนี
0: ้
1: เรียนรู้เรื่องระบบ IT ระบบดิจิตอลดีขึ้น
0: เยอะเยอะเยอะ
1: เยอะขึ้นแล้วโอเคแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะติดขัดจริงๆก็ walk in เดินเข้ามาหาทางธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเรื่องราวที่มารายงานให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในพื้นที่ของทางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับต้องภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอรุณพรหมประสงค์ครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับมาบอกเล่าเรื่องราวเน้นย้ำแล้วก็มาแชร์เรื่องราวความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ
0: เดินแก้นิดนึงได้ไหม
1: ได้ครับได
0: ้ย้ายแล้ว
1: ย้ายแล้วโอ้นี่เครือข่ายที่อยู่เหนียวแน่นขอบทางสวททุ่งสงนะ
0: ครับย้ายพี่ย้ายไปอยู่สาขาตลาดเกษตรแล้ว
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ ใกล้
1: ๆ
0: ครับผมก็ฝากสื่อสารนะครับผมฝากสื่อสารว่าการเตรียมตัวที่จะมา

0: ผม
1: แล้วก็วันนี้
0: เป็นธนาคารกรุงไทย
1: แล้วก็วันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่จะมาบอกเล่าการเน้นย้ำเรื่องยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำวันที่31สิงหาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาข่าวต่อในรายการให้แยกข่าวครับ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้
3: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงรู้เรื่องรักท่านข่าวใต
1: ้กลับมาในรายการให้ยาข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็วันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเราเองมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายเกรียงศักดิ์นพนนท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำมุ่งชูความสำเร็จหลังจากที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายการุณปัญจสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนางวิลาวันจริตงามปลัดอำเภอทุ่งสงจ่าเอกเวชยันหนูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายอภิวัตรคล่องนาวาผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผอ.ของเรานะครับนายวชระบรรเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงก็ได้มาร่วมงานนี้ตลอดจนคณะครูนักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่ในพิธีนี้ด้วยนะครับภายในงานก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับในการจัดตั้งป้ายให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์นะครับอีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมายเลยทั้ง8ฐานนะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับนายการุณปัญจสุวรรณได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับจนสามารถปลดล็อกในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะการช่วยกันประหยัดพลังงานรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนนั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลายเป็นเสมือนหนึ่งในหลักสูตรนะครับในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรานะครับแต่ก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำศูนย์แห่งนี้เลยกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เหล่านักเรียนนะครับให้อยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในอนาคตของพวกน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยาข่าววันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สาระเต็มที่แต่ว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาเป็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสานต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: โครงการมะเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพนี้บ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับก็สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับเยี่ยมราษฎรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเย้าหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545

ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับให้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับโดยแต่ก่อนนะครับก็จะมีแค่หนึ่งชนเผ่านะครับคือเผ่าเย้านะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือ

0: ชนเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชนเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซนะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับและมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับทางกินนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณนี่ก็20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชเมืองหนาวต่างๆครับมีการทดลองปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านผ้าปักผ้าทอนะครับการทำเครื่องเงินนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สารวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่างๆ
1: พื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่

0: งการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือรายได้ตอนนั้นชาวบ้านนะก็คือรัฐ

ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็คือมาตกที่กาแฟแล้วก็จะมีในส่วนของพืชมันหนาวอย่างอื่นก็จะมีเชื่อมมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพร่นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ก็ว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถทำได้อยู่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือสภาพ

0: ก็ปัจจุบันก็จะมีในส่วนของของโครงการนะครับโครงการก็คือโดยตรงเลยก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็จะมีโครงการคือปลูกป่านะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปอยู่ที่ 5,000 กว่าไร่นะครับก็คือสภาพป่านะครับก็คือ24ปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือภาพถ่ายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็1อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เดิมนะครับ2ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับ3มีการพัฒนานะครับอาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเพื่อกูและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.com

วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบณท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการตายล่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting

0: พร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทางวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
3: นางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมช่วงยามเย็นๆแบบนี้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับเหลือแป๊บเดียวนะเดือน8ก็กำลังจะหมดไปอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เดือน9 10 11 12นะครับก็ครบปีอีกแล้วนะปีหน้าทุกคนก็จะหนุ่มขึ้นมานะครับเนาะอีก1ปีวันเวลาผ่านไปไวเหลือเกินนะครับเนาะโดยเฉพาะรู้สึกว่าช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนะครับที่ไหนได้จะ8เดือนเข้าไปแล้วนะครับเนาะในพื้นที่ระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาเช่นเดิมเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีเมฆครึ้มมีแดดออกแต่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะถึงจะไม่หนักหนาสาหัสเหมือนสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะโอ้โหตกหนักมากๆเลยแล้วก็ต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าเป็นเขานี่ก็ต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะเสียงน้ำป่าเสียงฝนนี่กระทบเสียงต้นไม้เนี่ยโหสู้ซามาแต่ไกลเลยนะยังไงก็ถือว่าช่วงนี้ค่อยเบาบางลงหน่อยนะเพราะว่าไปตกในพื้นที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าที่อื่นที่มีฝนตกอยู่นะเนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเช่นเดิมครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็นำสาระข้อมูลข่าวสารที่น่ารู้มาเล่าสู่กันฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้เพื่อสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังกับรายการทางสวทรนองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ไปเริ่มกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับขวารางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569นะครับระดับก้าวหน้าหรือว่าสีเงินตอกย้ำการยกระดับบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายนะครับ นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบมาให้นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวมาริวรรณสิทธิโยธีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือว่า GECC ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งโอกาสนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้าสีเงินประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน1รางวัลจากผลงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงนะครับในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GECC และยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมได้อย่างเสมอภาคและก็เท่าเทียมนะครับไปต่อกันที่นะครับภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยเปิดโครงการสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยในพื้นที่3อำเภอได้แก่นะครับ1อำเภอกงไกรลาดณองค์การบริหารส่วนตำบลกงไกรลาด2อำเภอศรีสำโรงณองค์การบริหารส่วนตำบลทับพึ่งและ3อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับความช่วยเหลือเป็นสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆตามภารกิจของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเงินอุดหนุนโครงการให้แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยอีกทั้งยังมีการมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการแล้วก็มีป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยปี2569นะครับนอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมนั่งรถคอกหมูส่งต่อความสุขนะครับกับเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอกงไกรลาดโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางที่พิการพร้อมกับมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการแล้วก็ร่วมทาสีบ้านใหม่นะครับมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปกรณ์นะครับเครื่องเขียนต่างๆตุ๊กตาของเล่นสำหรับส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับซึ่งในโอกาสนี้นางสาวชนกจันทาธรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาว

ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดซึ่งได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงจากทุกกลุ่มเลยนะครับที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมลงพื้นที่ด้วยกันก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาความต้องการและก็ข้อเสนอต่างๆจากสภาพความเป็นจริงนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการทำงานเชิงรุกเพื่อคนไทยทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยส่วนราชการหน่วยงานพม.จังหวัดสุโขทัยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงอาสาสมัครภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3ของรายการนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆช่วงยามเย็นๆแบบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพอฝนตกลงมาเนี่ยพื้นที่มันก็เฉอะแฉะนะครับรวมถึงนะครับการเดินทางนะครับหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยเดินเท้าเดินอะไรข้างๆบ้านโอ้โหต้องระวังเลยนะโดยพื้นที่ที่เป็นปูนะครับแล้วก็มีตะไคร่ขึ้นนะครับเนาะหรือว่าอะไรเขียวๆลื่นๆนะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะลองสังเกตดูเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านใครที่อย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยนะครับเด็กคนแก่นะครับคนหนุ่มคนแน่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ลื่นได้ทั้งนั้นเลยนะครับสี่ขายังลื่นได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนแดดออกดีๆนะครับเอาแปรงลวดทองเหลืองนะครับขัดเลยนะครับอย่าไปรอนะครับอย่าไปรอให้เราลื่นหงายหลังตึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวฟาดขึ้นมาไม่คุ้มกันเลยนะโดยเฉพาะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุอยู่ในบ้านต้องระวังเลยนะเนื่องจากว่าระนองเนี่ยฝนตกลงมาโอ้โหนะครับเนาะเป็นอาทิตย์หรือว่า10วันเนี่ยแดดแทบจะไม่มีเลยมุมไหนมุมอับที่นะครับแดดส่องไม่ถึงนะแป๊บเดียวนะเชื้อรามั่งอะไรมั่งขึ้นเต็มเลยโดยเฉพาะตระไคร่น้ำนะสังเกตดูละกันนะเสาไฟฟ้านะครับปกติมันต้องเป็นปูนสีขาวๆนะครับหรือว่าเป็นสีซีเมนต์นี่เป็นสีดำเลยนะเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักเกินนะครับโดยเฉพาะที่มันอยู่ใต้ร่มไม้แล้วกันเนาะนี่ขนาดเสาไฟนะแนวตั้งฉากนะนับภาษาอะไรกับพื้นบ้านของเรานะที่มันอยู่แนวระนาบเดียวกันกับพื้นดินนะฝนตกน้ำขังท่วมเชื้อแฉเนี่ยโอ้โหต้องระวังดีๆเลยนะค่อยๆเดินแล้วกันนะครับเนาะเวลามันล้มขึ้นมาเนี่ยมันก็เจ็บนะถ้าหัวฟาดขึ้นมาก็เป็นเรื่องเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเวลาฝนตกมันจะมีน้ำขังนะครับเนาะตามภาชนะต่างๆก็นะครับเอาลูกหลานหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนในบ้านเราด้วยเนี่ยช่วยกันทำเลยสัปดาห์หนึ่งสัก 2-3 วันจริงๆมันทำได้ทุกวันเนี่ยหลังจากฝนตกแล้วหยุดแล้วนะครับเนาะลองไปดูเลยว่าน้ำมันขังตรงไหนก็คว่ำซะเพื่อที่จำกัดยุงลายนั่นเองนะเพราะว่ายุงลายเนี่ยเป็นพาหะของไข้เลือดออกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบ้านเรานะครับเราก็ต้องวางแผนดีๆว่าจะรับมือกับทุกสภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านเรายังไงแบบไหนยังไงนะครับโดยเฉพาะเนี่ยหมั่นให้เด็กๆนะครับหรือว่าสมาชิกภายในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันสังเกตช่วยกันปฏิบัตินะครับมันจะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในครอบครัวแล้วก็เป็นผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวเราอีกด้วยนะครับช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าในระนองเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับน้ำท่วมแบบโอ้โหมิดหลังคาเรือนเลยนะซึ่งน่าจะเกิดยากมากๆเลยในระนองแต่นะครับในหลายภูมิภาคของประเทศไทยเราโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยโอ้โหเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมมิดหลังคาบ้านเรือนนี่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะช่วงเนี่ยประมาณเดือนนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยน้ำเริ่มเยอะเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ท่วมทุกๆปีเลยดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้โพสต์ลงมานะครับว่าให้เตรียมอพยพเมื่อได้รับคำสั่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางปภ.หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับทางปภ.นะครับหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แนะนำ5ขั้นตอนในการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมอพยพดังต่อไปนี้นะครับ 1. นะครับตั้งสติและปฏิบัติตามประกาศอพยพทันทีอย่ารอให้สถานการณ์ทวีความรุนแรง 2. หยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้นะครับโดยนำสิ่งของสำคัญติดตัวไปเท่าที่จำเป็นครับข้อนี้ต้องวงเล็บไว้ก่อนนะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าฉุกเฉินที่เราควรจะต้องเตรียมไว้เสมอนะครับถ้าไม่เกิดเหตุอะไรมันก็จะวางไว้หรือแขวนไว้แต่ถ้าเกิดเหตุก็จะต้องหยิบมาในนั้นก็จะต้องมียาประจำตัวนะครับหรือว่าอาหารเครื่องดื่มรวมถึงไฟฉายนะครับแบตเตอรี่สำรองอะไรต่างๆประมาณนี้แล้วก็ไม่ใช่มันหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวแบกไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าฉุกเฉินก็สำหรับเวลาฉุกเฉินจริงๆนะครับ3ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยโอ้ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับลำพังเนี่ยถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยคนที่ขาดีๆหรือปกติก็เดินลำบากอยู่แล้วเพราะว่ามันทั้งฝนทั้งน้ำทั้งลมแล้วก็ทั้งลื่นนะใครที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุก็จะคูณ2นะครับความลำบากเพราะฉะนั้นนะครับพยายามทำบ้านหรือว่าหนทางเดินเนี่ยเวลาเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยให้มันเดินทางง่ายๆหน่อยนะมีราวพยุงก็ยังดีหรือว่าอะไรที่มันจะขวางทางเช่นบันไดก้อนหินหรือกระถางต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะครับพยายามนะครับจัดระเบียบบ้านให้มันดูเลยว่าเดินทางสะดวกรวดเร็วนะครับ
4ตัดระบบไฟฟ้าแล้วก็ปิดวาล์วน้ำข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้ารู้สึกว่าน้ำมันจะเข้าบ้านเราแน่นอนเนี่ยดับไฟก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าน้ำท่วมปลั๊กไฟฟ้านั่นเองแล้วก็เอาของขึ้นที่สูงนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับ5เลือกใช้เส้นทางอพยพที่ปลอดภัยไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินหัวข้อนี้สำคัญมากๆเลยบางคนลืมนู่นลืมนี่เดี๋ยวไปดูบ้านหน่อยอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าไปนะพบว่าน้ำมันท่วมแล้วยิ่งอันตรายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเลยถ้าน้ำมันเข้าหรือว่าเขาสั่งให้อพยพก็ต้องไปโดยด่วนเลยนะครับอย่าไปย้อนเก็บทรัพย์สินเพราะว่าเราเตรียมของสิ่งที่ฉุกเฉินมาแล้วนั่นเองนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่กลับเข้าพื้นที่จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ส่วนใหญ่บางคนก็ห่วงน้องหมาน้องแมวห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะมีเวลาเตรียมตัวนั่นเองดังนี้นะครับถ้ามีนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือว่าสาธารณภัยอย่าลืมติดต่อสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลขอเชิญชวนผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์โดยยื่นได้ถึง30กันยายนนี้นะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐบาลนะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะครับมาจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่16แล้วทั้งนี้เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นและก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโดยอุปกรณ์สามารถขอรับการสนับสนุนได้แก่แขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์อื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับโดยตั้งแต่ปี2552ถึง2569นะครับทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.ได้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบจากภัยนะครับจากการใช้รถใช้ถนนแล้วรวมกว่า 21,800 รายนะครับสำหรับในปีงบประมาณ2570นี้ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเงินต้องมีสัญชาติไทยนะครับและไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกปท.มาก่อนนะครับหากเคยได้รับการช่วยเหลือต้องเว้นระยะเกิน3ปีนะครับนับถึงวันปิดรับคำขอหรือกรณีขาเทียมและแขนเทียมต้องเว้นระยะเกิน2ปีเว้นแต่การขอรับอุปกรณ์คนละประเภทที่เคยได้รับมาก่อนทั้งนี้ต้องไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินช่วยเหลือดังกล่าวนะครับทั้งนี้ผู้พิการนะครับสามารถยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานได้ตั้งแต่นะครับบัดนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายน2569นี้ในวันและเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับยื่นคำขอของกปท.ก็ได้นะกันเอกสารประกอบการยื่นคำขอนะครับได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้บัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีรูปถ่ายผู้พิการที่แสดงลักษณะความพิการที่แตกต่างกันอย่างน้อย3รูปและมีอายุไม่เกิน3เดือนนะครับรวมถึงรูปถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถ้ามี และถ้าขอรถนั่งไฟฟ้านะครับต้องมีรูปถ่ายสภาพแวดล้อมที่บริเวณที่พักอาศัยอย่างน้อย2รูปนะครับนอกจากนี้ต้องมีประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย OPD card หรือหลักฐานทางราชการหรือหลักฐานการขอรับได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อยืนยันว่าความพิการเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับในส่วนที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองผู้ยื่นคำขอแทนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าวหรือมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584นะครับหรือมาดูได้ที่หน้าเพจของข่าวจริงประเทศไทยหรือโทรศัพท์สอบถามที่สำนักงานขนส่งนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับผมและทีมงานสบทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้

0: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจ

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับนายณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ช่องทางไหนค่ะคุณผู้ฟังช่วงเย็นแบบนี้ก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยก็เป็นข่าวสารที่เราสรุปภาพรวมมาฝากกันวันต่อวันแล้วก็รายการของเราก็มีในทุกวันเลยนะคะหลังเคารพธงชาติก็มาติดตามข่าวสารกันได้วันนี้เป็นประเด็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังคงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของนโยบายของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับคณะทำงานเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยที่ต้องมีการทำงานกันด้วยรวมไปถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและสถานการณ์ล่าสุดก็มีมาให้ได้อัปเดตกันรวมไปถึงยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองและข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะมาติดตามประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะประเด็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ท่านเดินทางเยือนเครือรัสออสเตรเลียอย่างเป็นทางการที่กรุงแคนเบราโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีรัฐมนตรีเครือรัสออสเตรเลียค่ะได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดในการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยกับออสเตรเลียนะคะเพื่อให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการหารือครั้งนี้ครอบคลุมไปถึง4สาขาสำคัญที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเรื่องแรกในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันที่จะเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมที่เป็นทางการทหารและรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภัยจาก AI พร้อมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาความร่วมมือใหม่ให้ทันต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องที่2ที่เขามีการหารือและเห็นพ้องต้องกันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญของการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศมาดูด้านที่3ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่มีส่วนสำคัญในการ อยู่ในสังคมออสเตรเลียนะคะได้มีส่วนช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆของไทยขณะที่ประเทศไทยเองก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียค่ะที่จะสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นกันมาอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องที่4ค่ะประเด็นเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณออสเตรเลียค่ะที่สนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับทั้งแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติด การฟอกเงินและอีกหนึ่งฉบับค่ะเป็นแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกติกาเป็นพื้นฐานเพื่อเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะคะว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะยาวต่อไปค่ะมาดูเรื่องของภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยกันบ้างค่ะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D ด้วยกันค่ะ 5D นี้มีทั้งภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยง 3. เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI 4. การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอน 5. โครงสร้างประชากรค่ะซึ่งทั้ง 5D นี้นะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราต้องเพิ่มความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนโดยเฉพาะสถานการณ์ด้านการค้าและการตลาดค่ะจึงได้มีการกำหนดการทำงานรูปแบบของการทำงานกันข้ามหน่วยงานข้ามกระทรวงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้หน่วยงานไหนก็จะต้องทำอยู่หน่วยงานเดียวนะคะเราจะต้องจับมือแล้วก็ทำงานกันหลายกระทรวงค่ะโดยนำทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและยังมีเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะขึ้นมาเพื่อจะทำให้การทำงานเนี่ยเห็นผลสัมฤทธิ์แล้วก็เกิดขึ้นได้จริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมาดูกันว่า4คณะนี้มีอะไรบ้างคณะแรกค่ะเป็นคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารคณะที่2เป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะทำงานที่3ค่ะเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ4คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาเกษตรทั้งระบบไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการแปรรูปการเก็บรักษาการทำให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่ว่าไปกระจุกอยู่แค่ช่วงฤดูไหนฤดูกาลหนึ่งเท่านั้นและการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะส่วนต่างประเทศก็จะต้องมาดูนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไทยเองก็เจอปัญหาเรื่องของการส่งออกผลไม้ในหลายชนิดเหมือนกันค่ะเราก็ต้องมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้กันต่อไปนะคะแล้วก็หาตลาดใหม่ๆเข้ามารองรับตลาดผลไม้ของประเทศไทยหรือว่าสินค้าภาคการเกษตรด้วยนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะมีการกำหนดให้เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA เนี่ยก็คือการค้าเสรีค่ะที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นประสบการณ์ของผู้มาเยือนเขาบอกว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นและการสร้างระบบ Big Brother ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กค่ะเชื่อมโยงกับ SME เข้าสู่ Supply Chain แล้วก็ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ AI และดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานแล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์โดยเขาบอกว่าจะเร่งทำทันทีเพื่อให้ตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่ยุคของการหาเสียงเลยนะคะนั่นคือนโยบาย Quick Big Win ทำทันทีค่ะโดยเขาบอกว่าแคมเปญนี้ที่ทำที่จัดตั้ง4คณะขึ้นมาขับเคลื่อนเนี่ยจะเห็นผลในช่วง6เดือนถึง1ปีเป็นต้นไปและถ้าเกิดว่ามองในระยะยาวนะคะเขาบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันก่อนแล้วกันว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะคือย้อนไปตั้งแต่ช่วงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำฝนที่ตกสะสมเนี่ยก็เป็นต้นเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะคือพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบเลยคือพื้นที่อำเภอปัวค่ะ ที่เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่18มาเนี่ยมีฝนตกสะสม24ชั่วโมงถึงประมาณ277มิลลิเมตรด้วยกันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งค่ะหลังจากนั้นทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังผาแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือมีพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะคะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำน่านด้วยค่ะซึ่งบางจุดนะคะก็ท่วมสูงมากคุณผู้ฟังเห็นจากภาพนะบางจุดก็อยู่ในระดับถึงเข่าถึงขาแต่บางจุดเนี่ยโอ้โหแตะไปจนถึงหลังคาเลยค่ะเริ่มไล่ไปจนถึงแบบติ่งชั้น2เลยก็ว่าได้นะคะคือพื้นที่อำเภอปัวตอนนี้เนี่ยเขาประกาศให้เป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ประกาศให้จังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วจะได้ง่ายต่อการที่นำเงินออกมาช่วยเหลือและบรรเทาแล้วก็นำไปใช้จ่ายในกรณีต่างๆในช่วงนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาจนมาถึงเมื่อวานนี้นะคะที่หนักๆเลยก็คือเมื่อวานวันที่19ก็ตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย12ตำบล107หมู่บ้านค่ะก็เสียหายทั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพื้นที่การเกษตรนาหลายแปลงเลยนะคะรวมถึงถนนหนทางค่ะก็มีการถูกตัดขาดไปเนื่องจากกระแสน้ำที่แรงมากๆแล้วก็รถยนต์ของพี่น้องประชาชนก็ลอยไปตามน้ำตามที่ทุกท่านได้เห็นตามภาพข่าวค่ะพี่น้องประชาชนก็ต้องอพยพออกมาจากบ้านบางคนอพยพไม่ทันต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ปภ.เข้าเอาเรือไปช่วยรับกันถึงบ้านฝ่ากระแสน้ำกันเข้าไปนะคะแล้วก็มีทีมเจ็ตสกีล่าสุดด้วยก็เข้าไปช่วยสมทบวันนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหากเราดูสถานการณ์น้ำในตอนนี้นะคะก็เริ่มเบาบางลงแล้วคุณผู้ฟังแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ไหนที่ลดบ้างนะคะโดยสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวก่อนเลยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นระดับน้ำเนี่ยลดลงในบางจุดทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าสู่ภารกิจของการสูบน้ำและการฟื้นฟูแล้วแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่อย่างนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้มวลน้ำตัวนี้เนี่ยที่มันไหลมาค่ะมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะแต่มันกำลังเคลื่อนตัวลงมาตามลำน้ำเรื่อยๆหลังจากนี้เราต้องมารอลุ้นว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเพิ่มเติมแน่นอนค่ะน้ำจากต้นน้ำที่ไหลลงมาที่ภูเขาอุ้มน้ำเอาไว้มากๆเนี่ยก็จะมีการไหลลงมาอีกนะคะก็ต้องรอลุ้นกันไปเรื่อยๆจริงๆค่ะก็ต้องติดตามกันรวมไปถึงในพื้นที่ของเมืองน่านด้วยนะคะที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งอีกหนึ่งทางผ่านที่รับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอปัวค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานนะคะว่ามีน้ำเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของวัดภูมินแล้วซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบอกรักนะคะที่หลายๆคนก็ได้ไปถ่ายภาพกันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่ามีน้ำเข้าท่วมพื้นที่แล้วค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยยังไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะไปดูภารกิจของแต่ละหน่วยงานกันบ้างค่ะว่าหน่วยไหนเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเองก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยใช้ข้อมูลและคำสั่งร่วมกันพร้อมติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงและเร่งเรื่องของการแจ้งเตือนอพยพช่วยเหลือประชาชนค่ะมีการระดมจากหลายกระทรวงเลยค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์นี้นะคะนำทีมการบัญชาการโดยท่านรองยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านมีภารกิจในการรับผิดชอบดูแลในพื้นที่ภาคเหนืออยู่แล้วก็มีการสั่งการจากท่านอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ที่สั่งการให้ท่านรองยศชนันท์ลงไปแล้วก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็มีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาจากบ้านเรือนด้วยนะคะทั้งการช่วยเหลือเนี่ยก็มีทั้งการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงการจัดโซนพื้นที่เสี่ยงส่งเรือและเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ไม่สามารถออกมาได้ในบางจุดที่น้ำท่วมสูงมากๆนะคะแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยเมื่อคืนนี้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ขับเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมด้วยตัวท่านเองเลยนะคะนอกจากนี้ก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ปัวเลยอำเภอปัวเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์มีการสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเคลียร์โคลนต่างๆแล้วก็เปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็นำเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดค่ะส่วนตอนนี้นะคะศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะก็มีอยู่ประมาณ7จุดด้วยกันค่ะที่หอประชุมอำเภอปัวนะคะหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรค่ะแล้วก็หอประชุมของเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยแล้วก็อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งนะคะรวมไปถึงโรงเรียนบ้านเสี้ยวด้วยค่ะนี่ก็เป็นอยู่ประมาณ7จุดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปัวค่ะส่วนหลังจากนี้คุณผู้ฟังมาดูกันว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนนี้อีกบ้างนะคะหลังจากนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบค่ะมองภาพง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าไล่มาตั้งแต่อำเภอปัวที่เป็นต้นน้ำนะคะก็จะไหลผ่านมาที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็จะเข้าสู่เมืองน่านแล้วก็จะไปสู่เวียงสาแล้วก็จะไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว3พื้นที่นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของมวลน้ำอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยค่ะพะเยาก็ทราบว่าโดนด้วยนะคะเรื่องของน้ำระบายไม่ทันนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือการอัปเดตอะไรคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกช่วงของรายการแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้เนาะจากช่องทางของข่าวหลักแล้วก็ยังมีข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะคะผ่านทางวิทยุเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็เกาะติดสถานการณ์ในทุกจุดที่ได้รับผลกระทบเลยค่ะขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ยังคงประมาทไม่ได้ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ระวังเรื่องของคลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองล่าสุดจังหวัดระนองวันนี้คุณผู้ฟังเมื่อสักประมาณช่วงสายที่ผ่านมาสักประมาณ10โมงเห็นจะได้นะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนผ่านทางแฟนเพจFacebook เทศบาลเมืองระนองนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเสาไฟฟ้าเอียงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยงดใช้เส้นทางในส่วนนั้นแล้วก็ระมัดระวังเรื่องลมกระโชกแรงนะคะจากนั้นค่ะท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองก็ได้ลงไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปดูตรวจสอบความเสียหายแล้วก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ะคือจากการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ปรากฏพบว่าตอนนี้เนี่ยคือจากการที่ฝนมันตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะทำให้ดินมันเกิดทรุดตัวลงไปอยู่แถวบริเวณริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะใกล้กับตลาดเย็นนะคะแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าที่อยู่ณจุดนั้นเนี่ยมันค่อยๆเอียงค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ล้มนะคะคุณผู้ฟังมันเอียงมาเฉยๆแต่มันอันตรายแน่นอนในลักษณะแบบนี้นะคะคือพอมันเอียงปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็กังวลเรื่องของสายไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างนะคะที่มีการพาดกันอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาได้ค่ะจึงได้มีการดำเนินการในการปิดการจราจรนะคะตรงจุดนั้นเลยบริเวณตั้งแต่สะพานสามแสนแล้วก็ตรงตลาดเย็นค่ะก็มีการปิดชั่วคราวด้วยวันนี้จะไม่มีแม่ค้าไปขายของนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของอันตรายจริงๆจุดนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการที่ตลาดเทศบาลช่วงเย็นบ่อยๆเนาะจะเป็นจุดที่หลายคนอ่ะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเลี้ยวเข้ามาตามทางนั้นเลยค่ะจุดที่เสาไฟฟ้ามันเอียงวันนี้แล้วก็เข้าไปจอดรถตรงนั้นตรงตอนนี้นะคะคือมันดินมันซุดลงไปค่ะถนนมันซุดลงไปแล้วก็เป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าไปจุดนั้นดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะขยายตัวอีกไหมสำหรับหลุมนั้นนะคะก็เป็นอันตรายมากๆเลยค่ะโดยทางด้านของท่านพินิจตันกุลนะคะ ท่านก็ได้มีการสั่งการให้ปิดถนนตามที่เราได้บอกไปค่ะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณสะพาน300,000และตลาดเย็นช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางเทศบาลเมืองระนองอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองค่ะแล้วก็อยากขอแรงทุกคนนะคะที่ฟังข่าวอยู่ก็ให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งต่อกันไปด้วยนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวเลยแล้วก็เผื่อทีว่าไปที่บริเวณตรงนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเขาปิดช่องทางไปละแต่กลัวว่าจะมีคนประเภทที่แบบว่าพยายามแบบลัดเลาะเซาะไปนะคะต่อให้เขาปิดกั้นแล้วก็ยังไปเปิดที่กั้นอะไรประมาณนี้ค่ะคืออย่าทำแบบนี้โดยขาดแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ส่งต่อกันไปจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนาะช่วยๆกันเตือนช่วยๆกันระวังในช่วงนี้ค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลก็อันตรายค่ะ 2-3 เมตรนะคะบางจุดเนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ4เมตรด้วยกันก็ระวังกันด้วยนะคะชาวเรือก็อย่าเพิ่งเดินเรือก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเดินเรือก่อนดีกว่าจะดีที่สุดส่วนใครที่เดินทางกับท่าอากาศยานนะคะตอนนี้ก็หลายเที่ยวบินเกิดความล่าช้าแล้วนะคะทางด้านของการบินพลเรือนก็ได้ออกมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือว่าถูกยกเลิกไปเนื่องจากสภาพอากาศคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปไหนเราก็ต้องติดต่อสอบถามเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเที่ยวบินเรายังคงปกติหรือไม่หรือมีความล่าช้าหรือยกเลิกไปค่ะส่วนบนท้องถนนคุณผู้ฟังฝากกันไปสักนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะพยายามลดความเร็วลงหน่อยนะคะจริงๆชาวระนองเนี่ยคือขับรถกันเร็วมากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก

0: ครื่องจักรนำไปดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่มันโค่นล้มออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเองก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็คอยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะมาส่งท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันนะคะก็ทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดจังหวัดระนองค่ะก็มีการนำผู้นำชุมชนนะคะแกนนำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคณะผู้บริหารของอบจ.ค่ะประมาณ210คนด้วยกันเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะในห้วงวันที่16ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เขาก็ไปดูเรื่องของบทบาทการทำงานของการสร้างชุมชนสู่สถานบำบัดค่ะแนวทางการคัดกรองการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพจิตทั้งผู้ป่วยแล้วก็ตัวผู้นำเองด้วยนอกจากจะเป็นผู้นำแล้วแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพจิตกันด้วยนะคะคือทางอบจ.ระนองเองเขาก็ตั้งใจค่ะอยากให้คณะที่ไปดูงานเนี่ยจะได้พัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำชุมชนการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแล้วก็เกี่ยวกับยาเสพติดให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะเกิดจากการใช้สารต่างๆจนทำให้กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ค่ะเพื่อให้กลับมาปุ๊บเนี่ยนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเราแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะคะให้ปราศจากยาเสพติดหรือว่าถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับระนองบ้านเราค่ะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันในทุกๆวันค่ะกับรายการรอบวันทันข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

นะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: อย่าบ้านเรานุ๊กไม
1: ้รักนะระนอง

0: ไป
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักน้าระนองนะคะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปพร้อมๆกันกับรายการนี้ช่วงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาสักประมาณ 18:30 นจนถึง 19:00 นโดยประมาณก็มาพูดคุยมาจอยกันสักหน่อยคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆไปด้วยมาอัปเดตข่าวสารกันไปด้วยจริงๆในทุกวันพุธอ่ะพูดพฤหัสเนาะเราก็เจอกันในรายการรอบวันทันข่าวไปแล้วข่าวส่วนใหญ่ก็จะนำไปอ่านในช่วงเบรกที่แล้วนะคะแต่พอรายการรักน้าระนองก็ยังคงหาประเด็นอื่นๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็คลื่นลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็ระนองเองก็มีฝนตกลงมาบ่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นบางช่วงก็ตามแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าฝนที่ตกมาบ่อยๆแบบนี้ค่ะจนล่าสุดวันนี้เนาะก็อย่างที่เราบอกไปในรายการรอบวันแล้วแหละว่ามีถนนทรุดตัวค่ะจนทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มเอียงลงมาจุดเกิดเหตุเป็นที่บริเวณตลาดเย็นของแถวริมคลองหาดส้มแป้นนะคะจุดนั้นก็อันตรายมากเพราะว่าถนนเนี่ยมันทรุดลงไปแล้วก็เป็นหลุมเลยคุณผู้ฟังและไอ้ตรงหลุมนั้นอ่ะคือมันเป็นจุดที่มีเสาไฟอยู่ไงคะเสาไฟมันก็เลยล้มเอียงลงไปเขาก็เลยมีการปิดถนนเนาะประชาสัมพันธ์ให้ฟังกันอีกรอบว่ามีการปิดถนนตั้งแต่บริเวณสะพาน300,000จนถึงตลาดเย็นค่ะพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเพิ่งเสี่ยงอันตรายไปใช้บริการตรงถนนเส้นนั้นนะคะหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นกันก่อนส่วนตลาดเทศบาลนะคะตอนเย็นวันนี้ก็ปิด1วันนะคะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจากทางเทศบาลเมืองระนองนะคะว่าปิดตลาดไปก่อนวันนี้เพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเสี่ยงแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นมาเพราะว่าถนนมันทรุดตัวลงไปจริงๆคุณผู้ฟังคือจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมองภาพดูนะเวลาเราไปตลาดเทศบาลนะคะเราก็จะขับไปตรงที่ถนนข้างตลาดใช่ไหมคะแล้วก็เลียบคลองหาดซุ้มแป้นจุดนั้นเนี่ยจะไปจอดรถจุดประจำเลยค่ะซึ่งมันเป็นจุดนั้นแหละคุณผู้ฟังที่ถนนมันทรุดตัวลงไปนะคะก็นั่นแหละระมัดระวังกันให้ดีๆแล้วก็วันนี้ตลาดปิดนะคะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งต่อกันไปด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจากทางเทศบาลเมืองระนองเนี่ยเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวระนองหรือว่านักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นก็ได้ค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ไปร่วมสัมผัสสถานที่ที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเรื่องราวแห่งความทรงจำแล้วก็เก็บรวบรวมเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณนะคะผ่านทางเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9ค่ะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองบ้านเราเลยค่ะก็ตั้งอยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนี่แหละตอนนี้เขาก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมชมร่วมสัมผัสแล้วก็ติดตามความเป็นมาแล้วก็ได้ถ่ายภาพตามมุมต่างๆที่ต้องบอกว่าสะท้อนเรื่องราวในอดีตได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมนะคะไปเยี่ยมชมกันได้นะคะตั้งอยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเปิดให้เข้าชมในทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นจนถึง16:00 นนะคะเขาจะปิดทุกๆวันจันทร์แล้วก็ทุกๆวันอังคารคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเริ่มไปวันพุธแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์ก็สามารถไปได้วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยพาลูกๆหลานๆไปก็ได้ค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพในมุมต่างๆด้วยนะคะก็เขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะถ้าเกิดว่าไปกันแบบครอบครัวไปกันแบบ 2-3 คนอันนี้ก็สามารถเข้าไปได้เลยตามวันเวลาที่บอกไปแต่ในกรณีที่ใครจะเข้าชมเป็นคณะนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนจองล่วงหน้ากันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าสถานที่ก็ค่อนข้างจำกัดเนาะแล้วเขาก็จำกัดว่ารอบนึงเนี่ยไม่เกิน50คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเป็นคณะก็สามารถลงทะเบียนจองกันล่วงหน้าก่อนได้เขาก็จะแบ่งออกเป็นรอบค่ะ2รอบด้วยกันต่อวันรอบแรกก็จะเป็นช่วงเวลา 10:00 นส่วนในรอบที่2จะเป็นช่วงบ่ายค่ะ 14:00 นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครไปเป็นหมู่คณะก็ไปลงทะเบียนได้ค่ะผ่านทางลิงก์ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปลงทะเบียนได้เลยค่ะแล้วว่าจะโทรสอบถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานจังหวัดระนองก็ได้ค่ะโทรได้ที่หมายเลข077-800-165ค่ะ อยากให้ทุกคนได้มาร่วมย้อนรอยความทรงจำแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ไปสัมผัสสถานที่สำคัญที่ทรงคุณค่าของจังหวัดระนองด้วยค่ะใครที่ได้ไปมาแล้วรู้สึกประทับใจยังไงกันบ้างก็สามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาพูดคุยได้ในทุกๆช่องทางของสวทระนองเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักแป๊บหนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักณระนองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้ค่ะมาแสดงความยินดีกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงากันหน่อยนะคะก็เขาได้รับรางวัลมาค่ะคว้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาจังหวัดระนองเองนะคะก็ได้ให้เราเห็นถึงศักยภาพเนาะแล้วก็ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทางทีมงานต่างๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่การเปิดให้บริการกันอยู่หรือช่วงที่ปิดให้บริการกันไปนะคะทางพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเนี่ยก็ทำงานกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจแหละในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดระนองไม่ว่าจุดไหนเลยคุณผู้ฟังก็มีการพัฒนากันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมาสำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติอุทยานแห่งชาติแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงพื้นที่การท่องเที่ยวควบรวมกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัยคุณภาพการให้บริการค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุทยานเองแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเดินหน้าในการทำงานในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็คอยให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่นะคะซึ่งในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเนาะหลายคนก็น่าจะไปใช้บริการละที่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรังแล้วก็ยังมีตรงที่น้ำตกเหงาแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะคะที่อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็ได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มทุกเจนทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าคนที่มีข้อจำกัดด้านความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยเนาะใครอยากไปแช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรังหรือว่าจะไปศึกษาเดินป่าในพื้นที่ไหนของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไปได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาบริการดีมากแล้วก็น่ารักด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องของการท่องเที่ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันแล้วกันค่ะสำหรับอาหารการกินกันสักหน่อยก่อนหน้านี้เราให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกับการโหวตเมนู1อาหารถิ่น1จังหวัดเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ปีที่แล้วเราได้เมนูยาวเยของจังหวัดระนองเนาะเป็นเมนูรสชาติอาหารถิ่นที่หายไปค่ะของปี68แต่ปีนี้เราได้ผลโหวตมาเป็นที่เรียบร้อยและทุกคนน่าจะเห็นผ่านตากันบ้างแล้วผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเมนูที่ได้รับการโหวตค่ะนั่นก็คือเมนูฮู้เกี้ยมทึ่งค่ะให้กลายเป็นเมนูอาหารถิ่น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะเป็นกิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งเมนูฮู้เกี้ยมทึ่งนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองด้วยแล้วก็หาทานได้ยากด้วยหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยในนัดเองก็ไม่เคยทานมาก่อนนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบเหมือนแกงจืดหรือว่าเป็นน้ำซุปใสๆอะค่ะแต่เขาจะใช้กระดูกปลาแล้วก็ต้องเป็นปลาเค็มด้วยนะคะในการนำไปใส่แล้วก็ใส่เต้าหู้ใส่หมู3ชั้นเข้าไปแล้วก็มีเครื่องหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยขิงก็ทำให้น้ำซุปหรือว่าน้ำแกงของฮู้เกี้ยมทึ่งเนี่ยเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เริ่มหาทานได้ยากแล้วแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะเป็นอาหารแนวจีนฮกเกี้ยนนะคะใครที่ชื่นชอบนะอยากให้ทุกคนได้ลองหาทานดูค่ะแล้วก็อาหารนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในปี69นี้ได้รับการโหวตให้กลายเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองหรือว่ารสชาติที่หายไปค่ะคุณผู้ฟังที่เคยไปทานมาแล้วแล้วก็ไปทานร้านไหนแบบอร่อยเด็ดๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าในทุกๆปีเนาะเมนูที่ได้รับการโหวตเนี่ยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะได้รับกระแสตอบรับดีมากแล้วก็ทุกค
นที่มาเที่ยวระนองก็จะไปหาทานหากินหาชิมกันอยู่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่านันท์ได้มีโอกาสชิมนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังกันได้ฟังกันว่าส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติของอาหารนี้เป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนได้ร่วมกันส่งเสริมเมนูอาหารถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่ค่อยๆเลือนหายไปแล้วจากจังหวัดระนองให้กลับมาโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองแล้วนะคะวันนี้ก็พูดกันหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนกันแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังกันไปเพลินๆคุณผู้ฟังในวันที่ฝนตกฝนพรำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยนะคะอาจจะป่วยได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอันตรายอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าลมมันกระโชกแรงมากเหลือเกินนะคะในช่วงนี้แล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วและนัดและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ได้เป็นการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอเป็นเซฟวอร์แคปนะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สำหรับอำเภอปัวนี้ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งตัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาลชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
8: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วหวังหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
10: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตัวเราต่างและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
9: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Educationโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
12: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาประทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: คลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมาก

0: คะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวข้องกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะข้องทางด้านนะคะข้องนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะลงพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็จะมานะคะเดินทางมาในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะ2569ค่ะที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งฐานเนี่ยจะเดินทางนะคะไปที่พังงาก่อนนะคะในวันที่22นะคะก็คือจะไปที่ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเข้มนะคะแล้วก็เกาะขอเข้านะคะแล้วก็จะไปตรวจราชการจุดสร้างสะพานข้ามเกาะขอเข้านะคะจากนั้นค่ะท่านก็จะเดินทางนะคะไปที่เทศบาลเมืองโคกร้อยนะคะท่านก็จะไปฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพร้อมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็จะไปตรวจนะคะเส้นทางก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง600นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปที่สำนักสงฆ์นะคะทานุนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่23นะคะสิงหาคม2569นะคะท่านก็จะมาตรวจราชการนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะจะมาเป็นประธานในการติดในการประชุมติดตามนะคะการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะคะจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่เกาะลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางนะคะเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปนะคะความพร้อมของโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทางด้านของนายสันเพชรนะคะบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็จะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะท่านก็จะไปที่เกาะลันตาเช่นกันนะคะเพื่อที่จะไปข้อเรียกว่าฟังบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะไปดูพื้นที่จริงด้วยนะคะว่าเป็นบรรพือนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่อำเภอเข้าพนมที่อบต.ปรุเตี้ยวนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายเข้าพนมถุงใหญ่นะคะตอนที่1 2และ3นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็จะไปเขาเรียกว่าไปดูความพร้อมนะคะของโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนานยนต์นะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีบุคคลสำคัญที่จะลงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: สะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำฤทธิ์ผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันทน์หอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทน์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงโดยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉ บับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะฮูบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่าทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้าย

0: นี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
4: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทรและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เองทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเขาประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไหล่ขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสกก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเองมาก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสกพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

ผมจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.6เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นแล้วก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายเจ้าสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงแต่ปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหูใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านที่ตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มดุ่มตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเอ็งยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมกลั่นผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดบิ้นหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

งวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมคลื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกันโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

เดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเองรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่ห์เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสกเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สรดกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสรดกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไรแล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วหรืออบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชาวนันมาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร้อม องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝ่ายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์หนึ่ง5วันนะครับเว้นเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับผมตามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองวันนี้โอ้โหถือว่าฝนตกหนักมากๆวันหนึ่งเลยนะครับตกตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ช่วงเช้าสายบ่ายเย็นนะเพิ่งมาหยุดตอนเย็นๆแล้วก็หัวค่ำนี่เองนะถือว่าสงบเงียบไปเลยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเนาะแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหวันนี้ถือว่าตกมืดฟ้ามัวดินเลยก็ว่าได้แล้วก็ลมแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ขับรถอยู่นะโอ้โหนะครับคงสัมผัสได้เลยว่าฝนมันตกหนักเนี่ยต้องบางครั้งก็ต้องจอดเหมือนกันนะ อย่าว่าแต่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะรถยนต์บางครั้งก็ต้องจอดนะเนื่องจากว่าลมนี่มันแรงจริงๆเลยนะบางครั้งก็ทําให้เราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ทําให้รถปลิวได้นะเหมือนในหนังเหมือนในภาพยนตร์แต่เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ก็ต้องจอดที่ที่มันดูดีด้วยเช่นไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบนหรือว่ามีป้ายโฆษณาหรือว่าเสาไฟหรืออะไรก็ได้ที่มันจะร่วงใส่รถเรานะตรงนี้ต้องดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ต้องคอยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดละกันนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเราคงทราบกันดีเห็นข่าวในสื่อโซเชียลโอ้โหนะครับที่จังหวัดน่านนะภาคเหนือของประเทศไทยเรานะมีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศลาวนั่นเองนะน่านอยู่ภาคเหนือบนนู่นเลยนะครับแล้วก็คือใกล้ๆกับเชียงรายหรือว่าติดแถวพะเยาแถวจังหวัดประเทศลาวนู่นนะครับทำให้มีฝนตกหนักลงมาแล้วก็เกิดโอ้โหน้ำท่วมนะครับเกือบมิดหลังคาบ้านเลยก็ว่าได้เราคงเห็นในสื่อโซเชียลแล้วนะครับเนาะน่ากลัวมากๆเลยนะน้ำเป็นเหมือนน้ำป่าไหลลงมาแล้วก็พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างนะโอ้โหนะครับทำให้ขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานก็กำลังระดมนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับถึงแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงมาบ้างแล้วนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เนื่องจากว่าต้องมีสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับช่วยเหลือกู้ภัยแล้วก็ฟื้นฟูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งพักหลังเนี่ยของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเกิดอุทกภัยนะโหมาซ้ำๆติดๆกันเลยนะเริ่มที่เชียงรายที่แม่สายเนาะเป็นพายุโคลนแล้วก็มาที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็มาที่น่านอีกนะครับถึงยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับให้พี่น้องชาวน่านละกันเนาะรู้สึกว่าจะมีช่องทางให้การช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเลยเนาะยังไงก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ทางหน่วยงานที่เป็นของรัฐบาลละกันนะครับที่น่าเชื่อถือได้ละกันเนาะก็มีรัฐมนตรีนะครับหลายท่านเลยนะครับรวมถึงนะครับเกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเช่นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เร่งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับรวมถึงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็มีนะครับรองนายกรัฐมนตรีนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ได้บินขึ้นสำรวจสถานการณ์น้ำนะครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อประเมินสถานการณ์และก็วางแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจแล้วกันท่านผู้ฟังท่านใดมีเพื่อนมีคนรู้จักอาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะว่าตอนนี้อยู่ยังไงมั่งกินข้าวหรือยังนะหรือว่าอยู่บนหลังคาหรือว่าอะไรนะครับเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะแต่ไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเหมือนกับระนองวันนี้นั่นเองนะครับเนาะบริเวณตลาดนัดเทศบาลนั่นเองนะครับเนาะใครก็คงเห็นในเพจแล้วนะครับว่ามันเป็นเหมือนกับดินมันซุดเป็นตะลิ่งมันซุดนั่นนะครับ นะก็ทำให้มีการปิดช่องทางจราจรที่บริเวณสะพานนะซึ่งขณะนี้ปัจจุบันเปิดใช้เส้นทางบริเวณสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละปัญหาของเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติฝนตกหนักมากเกินนะครับเนาะตกพอดีมันก็ดีเกินไปแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็มีผลเสียตามมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งละกันนะครับนานๆได้จัดเพลงลูกทุ่งสักทีนะเริ่มต้นด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนั่นเองของพี่ยอดรักสลักใจนะครับเนาะรวมถึงเป็นเพลงประกอบละครนะเมื่อสักเกือบ30ปีที่ผ่านมานะใครที่คงจำได้นะครับมนรักลูกทุ่งไอ้คราวกับทองกวาวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นชื่นชอบศิลปินลูกทุ่งท่านไหนนะครับหรือว่าอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรในค่ำคืนนี้อย่าลืมโทรศัพท์แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับ077880883นะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

0: ก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพร่ำยัดคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วนะครับเนาะรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่าลืมแล้วกันนะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีน้องๆวัยรุ่นนะครับที่กำลังนะอยากต้องการขับรถขับรานะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับให้เด็กขับรถนะครับเพียงแต่ว่าถึงวันแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะครับเนาะเพราะว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้องๆหนูๆหรือว่าลูกหลานเราเนี่ยต้องขับรถได้อยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นเพื่อที่เราแบบว่าจะได้ไหว้หวานเขาในยามที่แบบว่ามีธุระปะปังอะไรนะครับเนาะแต่ก็ทำให้มันถูกแล้วก็ถนนที่มันว่างจริงๆเฉพาะที่เด็กขี่ได้แล้วก็ให้เด็กขี่แล้วกันเนาะแต่ถ้าถนนที่มันยังคับข้างเกินไปก็อย่าไปให้น้องๆเขาขี่เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุขึ้นมาเหมือนที่เมื่อสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนาะชนพระโอ้โหนะครับเนาะเป็น10รูปเลยไม่แน่ใจว่าลงเอยยังไงนะคดีนี้นะครับเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นเคสที่เป็นอุทาหรณ์เลยละกันเพราะว่าเด็กเนี่ยในการขับขี่รถเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเท่าผู้ใหญ่นะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆเนาะฝากไว้กันตรงนี้ละกันนะครับเช่นเดิมนะครับเนาะวันนี้รายการฟังสบายคลายเหงาก็เหมือนเดิมนะช่วงนี้ขณะนี้ฝนมันยังคงตกมานะถึงแม้ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยยังเริ่มเบาบางลงแต่ก็ถือว่าวันนี้โอ้โหละนองตกหนักจริงๆเลยนะแล้วก็คาดว่าจะตกอีกสักประมาณ 3-4 วันข้างหน้านะเห็นตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน 19-21 เลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นในการขับขี่ยานยนต์พาหนะทุกประเภทโอ้ตอนเช้าๆเนี่ยเห็นใจเลยนะครับคนขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องเนี่ยต้องจอดข้างทางเพื่อที่เอาเสื้อกันฝนมาคลุมนะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันตรงนี้ละกันนะครับเนาะฝนก็ตก กไม่นานเดี๋ยวมันก็แดดออกนะมีสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับไม่มีทางที่ฝนจะตกตลอดต่อเนื่องแล้วกันเนาะก็คืออะไรเดียอัปเดตข่าวละกันก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วสะพานที่บริเวณตลาดนัดเทศบาลก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักทำให้ตลิ่งหรือว่าถนนทรุดไปบ้างนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนประกาศข่าวโดยใช้เทคโนโลยีที่มันเหมาะสมละกันก็คือเดี๋ยวนี้เวลาใครมีอะไรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ไหนก็จะถ่ายลงมาในโซเชียลถือว่าเป็นการประกาศและก็แจ้งข่าวได้อย่างรวดเร็วนะก็คือว่าเป็นโลกยุคใหม่กันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวฝากไว้กันตัวนี้อีกสักอย่างอีกสักเรื่องนึงละกันเนาะก็คือเป็นดาราดังเลยเพิ่งเสียชีวิตคุณเรนั่นเองเนาะก็คือในเพจเขาบอกว่าหลังจากที่คุณเรเนี่ยทำการผ่าศพชันสูตรแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับนะครับเส้นเลือดอุดตันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็มีทางเพจเขาแนะนำมาบอกว่า6วิธีเซฟชีวิตลดเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดสมองละกันอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไขมันสูงต้องรักษาให้จริงจังนะครับปรึกษาแพทย์แล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับต้องคุมให้ดีคุมไขมันในช่องท้องและน้ำตาลนะครับออกกำลังกายเป็นประจำบุหรี่อันตรายต่อหลอดเลือดแล้วก็ตรวจคัดกรองหัวใจอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบแล้วกันนะใครที่นะครับปวดหัวใจหรือว่าเจ็บแป๊บๆนี่ก็ต้องไปเช็คหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองได้เลยนะเนื่องจากว่าคุณเรนี่ก็คือไม่แน่ใจว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเนาะอยู่ๆก็วูบแล้วก็เสียชีวิตไปเลยแล้วกันอย่างเงี้ยต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องควบคุมอาหารนะครับโดยเฉพาะคนที่40อัพแล้วก็มันออกกำลังกายเป็นประจำด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับ

0: ญทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาช่วงสุดท้ายนะครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเผื่อแป๊บเดียวเองนะครับนอกหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะค่ำคืนนี้นะครับถือว่าเป็นพิเศษนะครับคือเป็นบทเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะครับน้อมมาขับขานขับกล่อมท่านผู้ฟังละกันนะครับนอนทางบ้านยามเย็นๆแบบนี้นะอากาศเย็นๆนะไม่ใช่ยามเย็นยามค่ำคืนแบบนี้อากาศเย็นสบายเลยข้างนอกเนาะเนื่องจากว่าฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นอนก็อย่าลืมห่มผ้าละกันเนาะหรือว่าใครขี้ร้อนก็เปิดแอร์เปิดพัดลมก็ได้นะแต่เชื่อเหอะนะครับหัวรุ่งต้องปิดแน่นอนหรือไม่ก็ห่มผ้าคว้าผ้าห่มมาห่มแน่นอนนะเนื่องจากว่าอากาศนี้เย็นมากๆเลยนะรู้สึกว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหนะครับอุณหภูมินี้เหมือนในห้องแอร์เลยก็ว่าได้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าส่งท้ายแล้วกันนะครับเนาะเนื่องจากขณะนี้มีน้ำท่วมนะครับอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติเยอะแยะมากมายเลยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีนะครับการโพสต์เกี่ยวกับว่าห้ามซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าลักทรัพย์ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งจะมีโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาฟังเอาไว้แล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นบ้านช่องของชาวบ้านหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาหนีภัยไปเนื่องจากน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปหยิบฉวยนะครับลักขโมยสิ่งของเครื่องใช้นะครับก็จะมีโทษหนักกว่าที่เราจะลักเหมือนหนักกว่าที่ลักทรัพย์ทั่วไปนะครับยกตัวอย่างนะลักทรัพย์ทั่วไปจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ภัยพิบัตินะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับอาคีภัยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโทษก็จะปรับเป็น1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมานะเมื่อกี้ 60,000 แต่นะครับถ้าหากเป็นโคกระบือเครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรกสิกรรมเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ประกอบอาชีพก็จะหนักเข้าไปอีกนะเมื่อกี้จำคุก 1-5 ปีทีนี้ 3-10 ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทโอ้โหนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนเข้าไปเรือนจำเนี่ยโดนข้อหาอะไรลักทรัพย์ก็คือโคกระบือนั่นเองนะครับนะดูแล้วมันก็แปลกๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอย่าไปซ้ำเติมนะครับคนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะยิ่งเราไปลักสิ่งของเครื่องใช้นะเห็นบ้านว่างๆเนี่ยไปหยิบมาเนี่ยโอ้โหนะครับโดนจับขึ้นมานอกจากจะเสียชื่อแล้วก็โดนโทษหนักกว่าปกติด้วยก็บอกไว้กันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำมาหากินแบบสุจริตนะครับถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยแต่ก็กินนานๆนะครับได้เงินมาเยอะโดยผิดกฎหมายก็ใช้ไปแป๊บเดียวนะเนาะแล้วก็โดนจับอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสมัยนี้มีกล้องวงจรแทบจะทุกมุมทุกทั่วทุกซอยเลยก็ว่าได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
9: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
8: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
9: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
8: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
9: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือว่าของผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บุรงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: อยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาเลยนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: มันไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: เป็นการใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: หน้าเนี่ยเป็นเมืองหน้าเมืองท่องขับรถเที่ยวโ
2: อ้สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาเนี่ยนะร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้โหเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศิลปินนักร้องนักจิตรกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ผมต้องแก้หาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: นะเอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: สปอร์ตใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูมิเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได้
3: มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนนะใช้กำไรเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของอภิภูเบศรเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยคุณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็เอา เอาไปต่อทุนอ่ะเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
4: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะ
4: อ
3: ยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคนนะ
4: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายเครื่องมือไทยนี่แหละเอามาช่วย
4: โอ้ครับ
3: คืออุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเสียบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอามาช่วย
4: ครับครับ
3: จริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
4: โอ้โห
3: ตรงฮะครับผม
4: นี่เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: สังคมนะ
4: เนี่ย
3: มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันเป็นข้อบอกครับผม
4: โอ
3: ้ต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบ
4: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศรนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
4: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉกนะครับและเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
4: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
4: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงอุดได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะ บางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับวิธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะแต่อันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและคนขาอย่างหนักอันนี้จะลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังอาจจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
4: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยูกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
4: ใช่ใช่
3: ตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังแรงเนาะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: ทางภาคเหนือเนี่ย
4: ใช่เดี๋ยวเขาต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานนั่งเช้าดูข่าวนะฮะเห็นคุณเจษนานที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยส่วนเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
4: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนแจกกันมากเลยนะฮะของกรณีของคุณเรมนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆ เนี่ยออกมาบอกว่าจะเลือกตีตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันมากนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้น ะครับ
4: ครับ
3: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบนึงก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ต้องที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดการออกกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเพราะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับที่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันเลยมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับหรือว่า นะฮะคือหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีนึงนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอก

0: มากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบเนี้ยนะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมานะครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันซ้ายปุ๊บโดนทางเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอักเสบรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายอ่ะนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าตรงเนี้ยก็จะทำให้อันเนี้ยอาจจะมากกรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการป้องกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์รัสเซลซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ02900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ02900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค ผลิต

ันธ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับโรคไตใช่ไหมครับ
2: ได้ยินชัดไหมคุณหมอได้ยิน
3: คุณเคยวิธีบ่อยเหลือเก
2: ินพูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างฉี่กลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าทีกันขึ้นบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
2: คุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงเสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอล์คหรือว่าโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดาคร
2: ับอ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่บอกยังคุยกับหมอได้ไม่ใช่ไวแล้วก็ไม่มีอะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหน
3: ฉี่สายครับไม่
2: ได้อะไรนะ
3: ฉ
2: ี่
3: สาย
2: ครับฉี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อาย
2: ุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: งคร
2: ับหลายครั้งอะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: 10กว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: งคร
2: ับ 10กว่าครั้งนะครับโอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหร
3: อ
2: เยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติพิธีบรมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิดปกติ
2: แล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนโอเค
4: ใช่คือวิธีคิดของหมอก็จะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลกับยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันนี้ต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ต้อง
2: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม่
2: คือเคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับ โอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผ
2: ิ
4: ดไปหน่อย
2: บอกเป็นสิบครั้ง
4: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
2: แต่จากข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
4: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
4: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้น
2: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
4: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ
4: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
5: ก็ชาครับ
4: ชาตรงไหนอะฮะ
5: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
4: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
2: ก้น
4: ตรงแก้มก้นร้าวลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
5: นะอ๋อครับ
4: มันเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามหนังกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแล้วหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
5: เวลานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
4: ใช่ใช่แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
5: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
4: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
5: ครับ
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
5: ผมนั่งนานแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ต้องขยับบ่อยๆยืดเหยียดๆยืนบ้างนะจะช่วยได
5: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
5: ครับ
2: โอเคครับประมาณนี้นะใช่ไหมคุณหมอ
5: เป็นอะไรเวียนครับ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮะ
2: แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะ
5: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับ
2: อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับเชิญฮะ
6: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเลือดเช้าที่มันเป็นมันเป็นเที่ยวนาแต่ไม่แน่ใจไม่ใช่หรือเปล่าทีนี้หรือว่ามันพวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาค่ะหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
4: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
6: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงคนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้วลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
6: ไม่เป็นค่ะเพราะมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นพวงเข้ามาถึงคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่ามันลูกอะไรต่อไป
4: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะ
6: ถ้าฟังดูนะไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเยลาบน
4: ตังใช่คุณป้าฟังผมสักนิดหนึ่งฮะฟัง
2: แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคครับ
4: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงนะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าเพิ่งส่วนผมนะเห็นใจผมนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งส่วนผมคิดว่าอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนเนี้ยคุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวดูฮะ
2: ครับ
6: โรงพยาบาลแล้วแล้วไอ้ตังก็ทราบประวัติมากกว่าละเอียดหมดแล้วแต่เวลาไอ้ตังก็ไปพบหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้แกแบบหมอทั่วๆไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
4: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
6: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือนี่มันเป็นอันยังไงป้าเลยค
4: ือ
6: ตอนที่ประวัติป้ากระบอกบอกไปแล้วไง
4: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องนึงใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบหนึ่งเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
4: นะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
6: แล้วอย่างนี้จะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสักแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลวังเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสักแก้วทีนี้ก็ทำไงให้ป้าสุขภาพมันเป็นได้
2: ไปถาม
4: ที่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะ
6: ใช่
4: เพราะไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ย ป้าบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องอ่ะถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
7: ระบบมัน เช็ค
2: เนาะลองดูตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
4: าะเอาตามนี้นะ
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะ
7: จ
2: ้าจ้าจ้า
7: สวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
8: หลับหลับแต่เรื่องก็ตาทำไมไม่หลับไม่รู้ทำไม
2: ปัญหาใหญ่
8: กลางวันกลางเอ้ยวันเมื่อกี้เมื่อกลาง87อ่ะ
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
8: กลางวันวันล่านอนตอน4โมงเช้าหน่อยเลยชั่วโมงนึง
2: ก็มันงีบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
8: ไปนอนเลย
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
8: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียป่ะมันเพลียมันหลับเพลียตอนเช้า
2: เพลียเพลียใช่ใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงหนึ่ง
8: พ
2: อกลางคืนก็เข้าไปนอนนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
8: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
8: นอนฟังเพลง
2: ฮะอ๋อนอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
8: พักเท่จะมีพักเท่จะนอนฟัง
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
8: ทุกคืน
2: อ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
4: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
8: ครับ
4: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
8: คร
4: ับ ดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับน
8: ี่
4: ค
8: ือ
4: เราได้ยิน เพิ่มขึ้นนะครับ
8: ตอนลุง
4: ไม่ใช่คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
8: มันเคยแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
8: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมูคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
8: ครับ
4: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปงีบหนึ่งเอาหกโมงตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ปะเราก็ตื่น8โมงตื่น9โมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไป4ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนน่ะคุณลุงต้องค่อยๆดัดสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียว กลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็สามอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องไปค่อยแก้ปัญหาตรงนี
8: ้ครับ
4: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
4: ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
2: ครับ
8: ขอบคุณครับ
2: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีครับถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจปรับด้วยตัวเองโอสายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
4: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
2: โอเค
4: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
4: ตอนนี้เป็นเทรนด์เลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
9: คือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อึด4อึดอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
4: ไม่เกี่ยวครับ
9: แล้วทำไมมันจาง
4: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
9: อ๋อเหรอ
4: เอาเลือดจางไปถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับป้าครับ
9: ราคา
4: ครับ
9: แล้วจะทานอะไรดีคะ
4: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยฮะคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำ
9: คุณป้าว่าไงคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
4: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคนบ้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
9: แต่ว่ากินเครื่องในกินผัก
4: ใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
4: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วมันเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
9: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายนะ
4: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดีฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ยฮะ
9: ไปก่อนได้นะคะ
4: ได้สิสิทธิ์เราประภาสีเราคุณป้าครับ
9: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
4: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: จะอยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้น
4: นะก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
4: ถามไปดิ
9: ค่ะ
2: โอเคครับ
9: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้า
9: คร
2: ับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบเลยนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
4: ต้องหาสาเหตุไงว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
4: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
4: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดที่เลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับ
4: สว
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4ทุ่มสวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
15: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
17: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
18: ่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพส ำหรับกปภสาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภสาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนันชิดาสังทองรายงาน
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
19: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
11: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้ง

0: ปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขออย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
1: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
0: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ไม่มีส่วนไหนที่ถูกทิ้งให้สิ้นเปลือง
1: วิธีปรุงปลาตาฉามีลักษณะพิเศษในยุคต้นๆปลาตาฉาปรุงด้วยน้ำทะเลโดยไม่ใส่เกลือและขนาดสัดน้ำต้องไม่ใหญ่เกินไปด้วยพัฒนาการของเทคนิคการปรุงเทคนิคนี้เครื่องปรุงอื่นเช่นพริกไทยเสฉวนเกลือเม็ดยี่หร่าต้นหอมและขิงถูกเติมลงไปในน้ำทะเลที่ใช้ต้มอาหารทะเลด้วย
2: คุณฉางคะทำไมไม่ออกจากกระทะเลยล่ะคะ
0: มันร้อนเกินไปและหลังจากชาปลาจะค่อนข้างกรอบมันจะแตกเป็นชิ้น
2: ๆอ๋อร้อนไปปลาจะแตกใช่ไหมคะ
0: ถ้าออกจากกระทะทันทีหลังจากทำให้เย็นปลาจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะเกลือในนั้นปล่อยไว้ในอุณหภูมิ
2: ปล่อยไว้เฉยๆเหรอคะ
0: ปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรกับมัน
1: การทิ้งทำให้เย็นให้ซุปมีรสชาติดีขึ้นหลังจากอาหารทะเลเย็นแล้วจะเอาเครื่องปรุงเช่นต้นหอมขิงและกระเทียมออกแล้วเสิร์ฟเป็นอาหารจานเย็น
2: นี่เหรอคะปลาตาชา
3: ใช่ครับ
2: มันต้องมีอาหารทะเล8ชนิดหรือเปล่าคะ
3: ปลาตาชามาจากป้าซึ่งความหมายมันมากกว่าตัวอักษรที่แปลว่า8ปัจจุบันมีการเสิร์ฟอาหารทะเล4ชนิดอย่างที่เห็นซึ่งมีปลาในดำชาส่วนที่อยู่ตรงนั้นก็คือกุ้งขาวชาแล้วก็ปลาหมึกชาแล้วก็ส่วนตรงนั้นหอยแครงชา
2: ฉันลงทุนแกะมาเพื่อคุณเลยนะคะเนี่ย
3: โอ้ขอบคุณครับลองชิมดูได้นะครับชิมได้เลยครับ
2: โอ้ฉันอยากรู้เพราะตอนที่ปรุงปลาคุณช้างบอกว่าก้างปลาจะนุ่มมากเลยล่ะค่ะ
3: ครับ
2: ฉันเลยอยากเห็นว่ามันจะนิ่มยังไง
3: งั้นชิมดูว่าเป็นยังไงชิมแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันนุ่มมากจริงๆนะคะเหมือนไม่มีก้างอยู่เลยค่ะ
3: ใช่ครับนุ่มมาก
2: ถึงมันจะเค็มแต่คนท้องถิ่นก็ชอบมันมากเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: ครับ
2: ทำไมพวกเขาถึงชอบนักล่ะคะ
0: ปลาเข้ากันได้ดีกับมันโถและข้าวครับถ้าทานกับข้าวก็จะไม่เค็มมากครับ
2: ต้องทานกับอย่างอื่นใช่ไหม
0: เราไปทานปลาอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะขอลองชิมปลาหมึกหน่อยนะคะ
3: ปลาหมึกดีกว่าหน่อยใช่ไหม
2: ไม่เค็มเท่าปลาด้วย
3: ใช่ทำไมเราทานอาหารเหล่านี้ในพื้นที่นี้ก็เพราะว่าเรามีปลาและกุ้งเยอะฉะนั้น มันเลยกลายเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นขาดไม่ได้นั่นเองครับปัจจุบันเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายตามโรงแรมก็เลยทำปลาตาชาให้เค็มน้อยกว่าที่เคยแต่คนท้องถิ่นก็ยังทานปลาตาชาที่มีรสเค็มมากกว่าและพวกเขามองว่ามันเป็นอาหารแกล้มรสเค็มและต้องเป็นรสนี้เท่านั้น
1: สำหรับชุยฮัวปลาตาชานั้นเค็มมากแต่เนื่องจากรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์อาหารจานนี้จึงอย่างรากลึกลงไปในอาหารของคนท้องถิ่นเทียนชิงยี่ในเขตเทียนจินหงเฉียวเป็นโรงน้ำชาโรงแรกในเทียนจินเหมือนที่ผู้ชมทุกคนพูดเราหวังว่าคุณจะมาเทียนจินบ่อยๆเพราะมีอาหารรสเลิศในเทียนจินเช่นกัน
0: ตอนนี้เป็นแฟชั่นที่ต้องฟังตลก
3: ถูกต้อง
0: ตลกเทียนจินดังไปทั่วประเทศคนเทียนจินเป็นคนตลก
3: ถ
0: ู
3: กต้องเลยตลกเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเทียนจินเรายังมีอาหารอร่อยเป็นอาหารรสเลิศ
0: รสเลิศเหรอ
3: สิ่งที่กินได้นะ
0: โอ้ใช่เป็นอีกจุดเด่นหนึ่ง
3: จุดที่ผมโปรดเลย
0: อะไร
3: แป้งเกลียวทอดกอบูหลี
0: ว้าวเหรอ
3: สิ่งเหล่านี้แหละที่บอกความจริงกับคุณเหรอรู้ไหม
0: พอเถอะพอเถอะเราพูดถึงอาหารรสเลิศไม่ใช่เหรอ
3: เป็นอาหารที่อร่อยนะไม่อร่อยเลิศตรงไหนล่ะ
0: กอบูหลีขายแป้งเกลียวไ
3: งงั้นก็งั้นเอาเป็นเค้กทอดกอบูหลีมั้ยอ๋อ
0: ได้หยุดไปแล้วหยุดเลย
1: ในเทียนจินวัฒนธรรมอาหารแทรกซึมอยู่ในทุกมุมของผู้คนชาวเทียนจินให้ความใส่ใจเกี่ยวกับอาหารอย่างมากนอกจากประวัติศาสตร์อาหารยังเป็นองค์ประกอบหลักของเทียนจินยุคใหม่ของจีนอีกด้วย
3: วันนี้ผมพาคุณมาชิมอาหารโฮมเมดของเทียนจินครับ
2: อาหารโฮมเมดเหรอคะ
3: ใช่
2: นี่หมายความว่าอะไรคะคฤหาสน์หนึ่งศตวรรษคืออะไรเหรอคะ
3: ในเรื่องการอาหารของเทียนจินมีสาขาวิชาหนึ่งชื่อว่าอาหารคฤหาสน
2: ์ค่ะ
3: ในยุคเป่ยหยางประธานาธิบดี5ท่านมีที่มั่นในเทียนจินอาหารของพวกท่านเรียกว่าอาหารคฤหาสน์ประธานาธิบดีชาวคุณเกิดในครอบครัวชาวประมงในเทียนจินท่านชอบอาหารแบบที่ทำทานเองที่บ้านนะครับอาหารของท่านจึงประณีตกว่าอาหารโฮมเมดทั่วไปอาหารเหล่านั้นก็เหมือนกับที่อยู่บนโต๊ะผมขอแนะนำจานเนื้อเหล่านี้ครับ
2: หมูสามชั้นใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับหมูสามชั้นลูกชิ้นหมูตุ๋นเป็นหมูนี่เป็นเนื้อเป็ดตุ๋น
2: เป็นเป็ดเหรอคะ
3: ใช่ครับเป็ดใช่แล้วนี่เป็นสตูเนื้อหั่นเป็นชิ้น
2: อาหารพวกนี้ปรุงยังไงเหรอคะนึ่งเอาเหรอ
3: ครับมีการทำไว้ก่อนทั้ง4จานได้ถูกเลือกออกมาจากจานใหญ่ทั้ง8ของเทียนจินและถือเป็นจานพิเศษสำหรับคนท้องถิ่นด้วยถือเป็นความภูมิใจ
2: พวกมันเป็นอาหารโฮมเมดที่ถูกเสิร์ฟในคฤหาสน์เป็นอาหารที่พิเศษมาก

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตำบฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากหาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหมันลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งและนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นตามฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนๆเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาท่านผู้ฟังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อสมาธิท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้นั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านผู้ฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถาคาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนหนึ่งก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสละสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนนี่มันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะ
พ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตะวันเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเออเนี่ยฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกัฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสพระสูตรที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรนี่เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กละก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคัมภีร์นิคันธุศาสตร์คัมภีร์อะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ป่ะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฟังถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจะทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วจึงค่อยบันทึกรวบรวมกันมาเป็นภายหลังการรวบรวมนั้นมีมาแล้วหนูประวัติพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้เนี่ยโอ้คนก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ตั้งแต่ฝังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้ว
ก็เหมือนกันในนี้เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กันละก็คือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วเนี่ยฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรอีกฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วโดยซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเด็กคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภาควันอยู่ที่เมืองอุกตะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้และที่อุกตะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความอะไรต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยังจะยังได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะลึกมากจนสายดิ่งที่จะหยั่งลงว่าลึกเท่านี้ตรงนี้ปะโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างนี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้นี่นะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นศรีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้เย็นต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดกันทีๆกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนเนี่ยมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีเนี่ยนะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสัก 2-3 ใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่นี้มันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้
มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะแน่นอนอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยามวันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้านี่คือเทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั่นแหละให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้ธาตุดินมันของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินเนี่ยตรงถึงขนาดว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ายังยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินโดยความเป็นตัวตนไงโอ้พอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เรียนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนั้นเราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้ตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้ามากจริงไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะคือบางทีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์แล้วอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าถ้าถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้มาแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าเนี่ยฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์นี่ไม่ถูกนะไอ้ที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทำแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าทำทีนี้ที่ว่าทำเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกกับสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตาม
แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะอย่างสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแปดนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจึงเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอาสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลและปริยายะชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาแต่ซึ่งนี้เทียบกันไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลปริยายชาดกนี้หรือว่าสาวกในกินจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเพศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโคตมกะสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกำเริบแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเลยจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ต้องระวังเนื้อเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแหวงกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าแม้ท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตำฝังนี่คือเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะได้กล่าวคาถานี้ไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จักตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ที่สาบาโมกแล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ที่สาบาโมกแทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวซึ่งเป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถ
ทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะนี่พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาบาโมกนี่สอบผ่านหมดทุกคนสิ่งนี้ว่าไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นก็เรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C D ในการที่แบบขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้แล้วพอเดาได้ก็สอบความรู้ได้ระดับหนึ่งจะให้ดีขึ้นก็เขียนปรนัยหรือเขียนอธิบายเลยเรื่องนี้ว่าไงเรื่องนี้ว่าไงนี่การสอบเขียนเนี่ยบางทีมันก็ลอกได้ไงถามเพื่อนได้ลอกได้แล้วหรือว่าจะแบบจดโพยเข้ามาแล้วก็มาคัดลงไปตอบคำตอบที่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสอบปากเปล่านี่นะโอ้โหเนี่ยนี่แน่นอนเลยคือก็จึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนผ่านแล้วไงเพื่อที่จะมาคัดกรองอีกทีไงท่านฟังว่ามีความรู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เท่าอาจารย์แล้วเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทนงตัวเริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละตัวฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความตนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกลูกศิษย์เหล่านั้นนี่มีวันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราก็จับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาไงมันเย่อหยิ่งจองหองมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บตะบังเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทราเคาะๆโอ้เราก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี้ไม่มีแก่นนะเนี่ยเคาะๆคนนี้ก็เคาะอีกว่าเออใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้เราก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำงี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันนะฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเจอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วก็เนี่ยจะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้
กินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้แล้วก็มีคนหนึ่งพูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลากันนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักหนึ่งนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงก็ใช่ว่ากาโลมาจากศัพท์ว่ากาลซึ่งกาลในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้หรือว่าทำกาลคือตายหรือกาลที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กติ๊กติ๊กนี่เป็นเรียกชื่อคนนะแต่หมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วหรือนี่เป็นผู้ใหญ่เอ้านึกเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วย

คนเป็นอาจารย์นะท่านผู้ฟังมีเมตตานะเรื่องแบบไม่ได้คิดว่าจะแบบทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทําตามคําของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่คือนะว่า500คนเนี่ยเขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทธาไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปกินอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดคิดคิดคิดกินหนึ่งบางทีเอาเท้าก่ายหน้าผากนอนมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวก็ยังต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้จะเดินทางจะกินน้ำคิดจนปวดหัวท่านผู้ฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่นะสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยคุณผู้ฟังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยก็จะต้องผูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่โอ้ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวเนี่ยนะเขาวางไว้ผลลูกตาลเนี่ยจาวตาลเนี่ยวางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะเยอะแยะนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลห้องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีต้องมีมีต

ผู้ที่กินการเวลานี้นะก็คือพระอรหันต์อยู่เหนือการเวลาต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดหยุดหยุดหยุดได้แล้วเพราะว่าเป็นพระกีณาสพแล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่กินการเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธท่านบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้ปัญญาเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภในปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความ

รำลึกซึ้งในเจ้าบุรพยายสูตรนี่นะเป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณาที่มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ที่ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบ้างมาอุปการะกระทำตอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตมบังในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชะชาดกการกระทำตอบแสดงแบบว่าตอบแทนก็นะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตเวลาสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็เลยบริจาคหมดตัวเองมีความสลดสังเวชและฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ทีนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวังพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจลไปปราบจราจลอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเพลียงพล้ำปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยนพลัมปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีตามฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนตอนนี้มาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชะฤาษีซึ่งเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชะชาดกตอนนั้นบริษัทก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรม
ที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชานี้จึงเข้าไปแล้วเห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊แต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอดตายแล้วรอดตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชื่อที่จะปลูกเป็นเหมือนกับกอมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอหามุมไหนก็หาไม่เจอเฮ้ทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมากันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะผูกลงไปให้ถึงก้นบ่อเพื่อที่จะตักเอาน้ำก็เลยให้ช้างมายืนข้างบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำที่อยู่ทางด้านหลังกุฏิที่พักของโพธิสัตว์นั้นก็คืออยู่ตรงทางจงกรมพอดีช้างมันก็จึงเข้าไปได้ยืนอยู่ตรงนั้นเอาเชือกผูกขามันย่อนตัวเองลงไปโอ้ไม่ถึงตะบะฝังโอ้ยก็ต้องปีนกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวน้ำพระราชาจะเป็นไงเอาผ้าสาดกของตัวเองต่ออีกแล้วถอดผ้าคลุมผ้านุ่งอะไรของตัวเองออกเหลือเตียวอันเดียวผูกต่อกับปลายเชือกลงไปอีกคราวนี้คราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่ดื่มไม่ได้สิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยเอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตึ้มเลยทุกฝังลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็พอยืนเหยียบถึงละก็ดื่มน้ำตามความต้องการแต่ว่ากลับขึ้นไม่ได้เลยทีนี้พยายามตะโกนหาคนช่วยก็ไม่มีใครตอบเลยก็เลยพักอยู่ทางด้านล่างของบ่อน้ำกินน้ำได้ละรอตายละแต่ขึ้นไม่ได้พอตกเย็นตมฝังโพธิสัตว์กลับมาจากป่าไปหาผลไม้เห็นช้างยืนอยู่ที่ท้ายทางจงกรมของตนเข้าไปดูท่าแล้วก็โอ้มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับขยื่นโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือละคราวนี้จึงเอาผ้านี่นะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นคาดตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะตัวฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไรมีผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเจอกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังแล้วพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับ
วลาล่วงไปประมาณ15 วันตามฝังโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยโอ้โธนี่เป็นดาบสเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงลงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่พระราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบสผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบสนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเอ๊ะทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบสคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนั้นก็คือลูกของพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบสคนนี้ให้มีสการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไงอุปราชรับคำแล้วก็จึงไปหาเสด็จพ่อล่ะคุยกันในที่นี้บอกว่าเฮ้ดาบสคนนี้ก็พระองค์ก็ขึ้นเพิ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบสติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นงั้นนะไม่กลัวนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอมาตย์ทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15 วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนนี่เปลี่ยงพลัมไปได้รับการช่วยเหลือจากติปรีติวัชดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ในบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ตายแน่นอนเรายังช่วยดูแลช้างด้วยขึ้นมาแล้วนี่นะโทดาบทวันนี้ยังเอาน้ำมันมานวดให้เอายามาทาให้เอาอาหารให้กินให้ที่พักให้ที่นอนเรารอดตายมาได้นี่เพราะว่าดาบทคนนี้นะชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่มีแล้วนะถ้าดาบทคนนี้ไม่ช่วยไว้นี่นะตอนนี้นี่ไม่ได้จำได้มานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบสคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอมมาทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบไงไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะในลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ย
เรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในคราวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทนเป็นหลายๆร้อยผืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ติเตียนไปหมดทุกคนทุกคนอะแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอานนท์ออกผ้าให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปชาทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกคฤหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกคฤหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของคุณชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยเดินไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไมสิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้งสามเรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือกุณชาดกมีเค้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้เราอย่าติเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความซับซ้อนอยู่ในติรีติวชาชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับตำรวจเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2560น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา 6:08 น.ครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะพี่สายชลนีสังช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำมานำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยแล้วกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงศ์ใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว่าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชนท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคู่คุณชยานันใช่ไหม
0: นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปภเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งบอรูมด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับ อันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันนิสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 35% กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยังชีพของปภนะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก่อนลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญเพียรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ1732หลังคาเรือ ือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซฟบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
0: ็
1: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับไปอยู่ต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง 6:50 น.ครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซี

และภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟตาขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพ
และการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับ

0: พี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู40สิทธิ์ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอใหม่ปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันOCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นหอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับ หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:19 ต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยประการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที
0: ่ได้ตีให้ท่วมก็แล้วกันนะฮะ
1: ค่ะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานก็เริ่มจะซาๆแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ทุกทีผมไม่สุภาพ
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตาม14,000นะคะ14,000กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำรถนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพยายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะเพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547-19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์รุกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีรบุตรอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้ต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานออกมานะคะ7ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ5จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะ และ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงันอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
1: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะผ่านจันทร์นาฬิกาจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
0: ครับผม 6:58 นวันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการขยำเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา